0: today? I'm fine too, thank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บาย
0: บายกูดบาย
2: see you again
0: see you later that's right
1: yeah that was a great job you can also say see ya if you want to be more polite you can say take care of yourselfHave a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say good night, sleep well, sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป.4
0: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let'sPlay spelling.
1: Your word is remember.
4: R-E-M-E-M-B-E-R.
1: Answer is correct. Congratulations.
0: คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น
0: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6
0: ค่ะขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Oh, telephone แปลว่า
5: โทรศ
0: ัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7 กับ 8แล้วครับ
0: 7 กับ 8อันไหนดีล่ะ
6: 7 กับ 8แล้วอ
0: ันไหน7 กับ 8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
6: M E D E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M E D I U M
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะ

0: ยคะ
1: ชื่อขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is prime
1: P-R-I-M-E
2: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is P-R-I-M-E
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
3: ชื่อนามิดครับ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
3: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
3: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is history
3: History
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
3: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเลือกอีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้ว
4: คะ7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isCharm.
4: C-H-O-M.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
5: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
5: B I L I N G U A L
2: All right your answer is Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
6: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
6: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
6: Yes
2: Your word is monster
6: M O N S T E R
2: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
0: Monster แปลว่าอะไรคะ
7: สัตว์ประหลาด
0: ถูกต้องสุดยอดมากเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
8: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลัง ร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
9: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
10: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
11: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
11: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now facts
11: f a x
2: sheet
11: s h e e t
2: clip
11: c l i p
2: coffee
11: c o f f e pass
2: printer
11: P R I N T E R
2: cabinet
11: C A B I N E T
2: folder
11: F L O D E R
2: folder
11: pass
2: whiteboard
11: W H I E T E B O A R D
2: window
11: W I N D O W
2: stapler
11: S T pass
2: coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
11: c o f f e e
0: ถูกต้อง what was the other word that she missed
2: folder
0: folder
11: f o l d e r
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
2: that is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
11: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟฟ้าไปรอที่ไบค์ซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
12: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
12: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Bed
11: B E D
2: Chair
11: C H A I R
2: Bench
11: B E N C H
2: Vase
11: Again, please
2: Vase
11: Pass
2: Table
11: T A B L E
2: Carpet
11: C A B E C H
2: carpet
11: pass
2: curtain
11: C A N T R Y
2: curtain
11: pass
2: couch
11: C O U N
2: couch
11: C O pass
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
2: you spell vase v a s e
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet อะไร
12: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
9: c a r p e t
0: อืม

0: carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
1: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
1: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
1: Pass
2: Ruby
1: RUBY
2: Pearl
1: Pass
2: Gold
1: Pass
2: Opal
1: OPAL
2: Silver
1: SILVER
2: Topaz
1: TOPAS
2: Topaz
1: TOPAZ
2: Diamond
1: DIAMOND
2: Emerald
1: EMERALD
2: Quartz
1: Pass
2: Amber
1: EMBER
2: Amber
1: AMBER
2: Pearl
1: PERA
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง PEARL What were the other words that you missed?
2: Quartz which is a very hard word to spell Quartz That is spelled QUARTZ
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: RUSSIA
2: France
1: FEACH
2: France
1: FEACE
2: France
1: Pass
2: Spain
1: SPAIN
2: Poland
1: POLAND
2: Italy
1: ITALY
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: IRELAND
2: Hungary
1: HUNGARY
2: Austria
1: AUSTRALIA
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is AUSTRIA
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบซ้อมเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี น้องพลาวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพลวพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tree
1: T-R-E
2: Rock
1: L-O-G
2: Rock
1: R-O-C-K
2: Cave
1: Pass
2: Leaves
1: Leaves L-E-A-V-E-S
2: Creek
1: Pass
2: Vine
1: Pass
2: River
1: River R-I-V-E-R
2: Mountain
1: Pass
2: Wildlife
1: Pass
2: Waterfall
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: Cave
0: Cave
2: That is spelled C-A-V-E
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
2: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
0: วันนี้น้องแพลวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับคำเพื่อนๆ เป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
2: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around. Good morning. Bye.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
3: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
3: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
3: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกไอ้เจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: เฮ้ยนี่แน่ฮะยอ
5: เฮ้ยพระราชามาแล้ว
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่าย
5: โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
6: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
3: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
3: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย้อยย
6: ้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
5: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
3: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
3: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
6: ศิลา
5: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
3: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว

0: ีลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในกิจจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
1: ถูกแล้วตั้งส

0: แต่เอ๊ะนี่ข้ามวลมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
2: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
2: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
2: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
2: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
3: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: กันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
0: ไปไปไป
6: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
2: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: 相传的传统医学智慧。例如使用草药，运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่คือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满是慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代

0: The research project is the production of neofemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neofemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristic and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neofemale. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neofemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use of hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neofemale was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูล

0: เกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
4: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
4: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
3: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
4: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
3: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
3: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
3: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่า พราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
2: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
2: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน รวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
5: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
5: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
5: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
5: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมครั้งนี้เราเรียนเป็นครั้งที
1: ่3
0: เราเรียนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกชื่อศิลปกรรมประเภทต่างๆที่สร้างขึ้นในวัดได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้านคุณลักษณะครับเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้ก็คือค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้วยเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติเอาละครับนักเรียนเราฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับด้วยคำถามนะครับอ่ะคำถามถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรครับ
2: เป็นที่
0: ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลนะครับการทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับคำสองครับถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรครับมีเพื่อนบอกว่าเมื่อเกิดความเดือดร้อนก็เป็นที่ที่คนไปทำไมครับอยู่อาศัยได้ในช่วงที่เกิดอาจจะเช่นภัยพิบัติใช่ไหมครับก็สามารถไปอยู่อาศัยที่วัดหรือพระสงฆ์เองก็ทำไมครับอาจจะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติได้อ่ะมีใครจะเสริมอีกไหมครับเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นเลือกตั้งหรือประชุมเป็นตลาดเก่งมากนะครับก็คือรวมแล้วนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมในวัดเช่นวันสงกรานต์หรือถ้าวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำก็จัดงานวันลอยกระทงใช่ไหมครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาไปพร้อมกันข่าวก็คือเพชรบูรณ์แทบแตกแห่เที่ยววัดพระธาตุผาส้นแก้วชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงไปหรือยังนะวัดพระธาตุผาส้นแก้วมีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรามาศึกษาข่าวไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านข่าวนะครับครูให้เวลา1 นาทีนะครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นใจความสำคัญของข่าวได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับครูมีคำถามมาถามจากข่าวนะครับจากข่าวในเบื้องต้นนะครับวัดและกิจกรรมทางศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรบอกได้ไหมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับ

ครับถูกต้องเลยก็คือในวัดกล่าวถึงว่ามีคนไปทำไมครับไปท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็คือศาสนาพุทธนะครับมีส่วนในการส่ง

0: ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตกรรมนะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับในวันนี้ครูได้ไปรวบรวมนะครับวัดที่สวยงามมาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยและครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองทายซิว่าวัดที่ครูไปรวบรวมมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเปิดแผ่นป้ายกลุ่ม3ยกมือแผ่นป้ายไหนครับกลุ่ม3
1: 4
0: แผ่นป้ายที่4อุ้ยใครตอบได้ยกมือครับกลุ่ม3ยกก่อน
2: เรื่องรามเกียรติ์ค่ะภาพวาดเรื่องภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
0: ภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูนะนะครับว่าจริงไหมก็คือจิตกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์แต่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนครับกลุ่มไหนยกมือเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อน
3: วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจิตกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะครับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นจิตกรรมไทยแบบประเพณีนะครับเขียนด้วยสีฝุ่นนะครับครั้งแรกเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายครั้งแต่ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการเขียนซ่อมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยภาพทั้งหมด178ห้องภาพนะครับเอาละครับเมื่อกี้เป็นงานศิลปะด้านจิตกรรมนะครับเป็นด้านจิตกรรมนะครับต่อมาภาพที่2ให้กลุ่ม1เปิดหมายเลขครับกลุ่ม1หมายเลขไหนดีหมายเลข5อุ๊ยภาพนี้ครูขอแค่ชื่อครูขอชื่อนะครับขอแค่ชื่อพอชื่อภาพคือภาพของอะไรคือรูปอะไรนะรูปอะไรนะกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ยกมือ
4: ภาพพระพุทธรูปครับ
0: ภาพพระพุทธรูปมาถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่พระพุทธรูปมีชื่อไหนใครตอบได้ว่าชื่ออะไรลองตอบดูครับตอบได้เลยนะไม่มีถูกมีผิด
5: เจ้าชายสิทัตถะครับ
0: รูปเจ้าชายสิทธัตถะนั่งลงครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกกลุ่ม2ครับ
6: พระอรหันต์ครับ
0: รูปพระอรหันต์ก็ยังไม่ถูกครับถ้าครูพูดไปเนี่ยนักเรียนต้องอ๋อแน่นอนเลยเพราะนักเรียนน่าจะได้ยินชื่อบ่อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะ

0: ครับนักเรียนปลายทางคิดว่าพระพุทธรูปเนี่ยชื่อว่าพระอะไรพระอะไรครับอ้าวเก่งมากเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งปรึกษาการบอกว่านี่คือรูปของพระพุทธชินราชนะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งกระซิบกันว่าพระพุทธชินราชนะครับนี่ก็คือพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะฝีมือช่างอันประณีตเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเอาละครับภาพต่อมาดังนั้นรอบนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายไหนครับ2อ้าวกลุ่ม3ยกมือก่อนเลย
1: ว
0: ั
1: ดพระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: วัดพระปฐมเจดีย์ถูกไหมครับ
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่มากนะครับนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตราประจำจังหวัดนครปฐมนะครับแต่พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมนะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางอยู่ด้านบนนะครับสันนิษฐานว่าอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่4นะครับอ่ะต่อมาครับภาพต่อมากลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนดีครับ
3: 2คร
0: ับที่ไหนล่ะเอาท้องฟ้าเอางั้นเปิดอีกสักหนึ่งหมายเลขหมายเลขไหนดีครับหมายเลข5เอาละเอา้าวกลุ่ม3ยกมือก่อนเลยเมื่อกี
4: ้วัดสุโขทัยครับ
0: วัดสุโขทัยเอานั่งลงครับเกือบถูกแล้วครับเกือบถูกแล้วครับอ่ะให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2รอบนี้ครับ
5: เมืองสุโขทัยครับ
0: เมืองสุโขทัยอ่ะนั่งลงครับก็เกือบถูกแล้วอ่ะกลุ่ม3เอาอีกรอบครับกลุ่ม3
4: วัดอยุธยาครับ
0: วัดอยุธยายังไม่ถูกครับสุโขทัยน่ะถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดชื่อวัดอะไรนะขุนขุนเราอ่ะเคยเรียนไปแล้วด้วยใบให้เราเคยเรียนไปแล้วเราเคยเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนปลายทางน่ะจำได้ไหมว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแหละถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดวัดอะไรครับวัดมหาธาตุปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับนี่ก็คือวัดมหาธาตุนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยเลย มีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นเจดีย์ประธานก็คือเป็นเจดีย์องค์หลักของวัดเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะครับอ่ะเอาละครับต่อมาดังนั้นให้กลุ่ม3เหมือนเดิมครับเลือกมา1แผ่นป้าย5นะเอ้ยแต่ถ้าเห็นวัดใช่ไหมนะครับครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดว่าวัดพระพุทธบาทนี่ก็คือนะครับมณฑปวัดพระพุทธบาทนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นวัดนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุบรรณบรรพตนะครับรอยพระบาทนะครับมีความกว้าง21นิ้วยาว60และลึก11นิ้วสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ108ประการจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดและมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทนั้นไว้นะครับต่อมาก็มีการต่อเติมบูรณะจนเป็นองค์ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นมณฑปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เอาละครับโอ้เก่งมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับให้กลุ่มหนึ่งเลือก1แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่6อ้าวกลุ่ม2ยกมือก่อนกลุ่ม2ยกมือก่อน
2: วัดอรุณครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับเรามาดูว่าจริงไหมจริงไหมครับจริงนี่ก็คือพระปรางวัดอรุณนะครับวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งณกรุงธนบุรีได้โปรดเกล้ากำหนดให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะครับเอาละครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่2จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีการก่อสร้างพระปางองค์ใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนเราได้เห็นวัดไปแล้วมีหลายที่ไหมครับได้เห็นศิลปกรรมแบบไหนไปบ้างจิตรกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมก็คือองค์พระพุทธรูปใช่ไหมครับจิตรกรรมก็คือวาดภาพวาดฝาผนังส่วนสถาปัตยกรรมก็คือทำไมครับอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นมณฑปเจดีย์นะครับซึ่งงานศิลปกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธส ศาสนาทั้งสิ้นเลยดังนั้นนะครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนศึกษาภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยตอนนี้นักเรียนได้รับแล้วเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคที่นักเรียนสนใจและอยากไปเที่ยวชมคำลงในใบงานที่4ชื่อว่าใบงานวัดสวยที่อยากไปนะครับแล้วครูจะขอตัวแทนเนาะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายใน3ประเด็นก็คือ1ทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงาม2นะครับหากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติไทยได้หรือไม่และ3ในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาอภิปรายกันหลังจากที่ตัวแทนนำเสนอแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามีวัดอะไรบ้างวัดแรกคือวัดอะไรครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนอันนี้วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครอันนี้พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอันนี้วัดสเกตก็คือเจดีย์ภูเขาทองไหนใครเคยไปบ้างนะครับอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เก่งมากนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะครับเราเห็นบ่อยไหมตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราเห็นบ่อยหลายครั้งแล้วเนาะทั้งในวิชาสังคมและในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นหลายครั้งแล้วเก่งมากนะครับก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นใบงานที่4ของเรานะครับพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบงานเลยนะครับนำภาพวัดนะครับที่ครูเตรียมให้เลือกเลยนะว่าอยากไปที่ไหน

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับทำเสร็จหรือยังถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยวันนี้เพื่อนต้นทางนะครับส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนนะครับที่จะนำเสนอวัดสวยที่อยากไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1ยกมือก่อนแล้วเมื่อกี้กลุ่ม6บอกว่ากลุ่ม6จะต่อใช่ไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม6แล้วกลุ่มไหนต่อกลุ่ม2ต่อแล้วกลุ่ม5ต่อแล้วกลุ่ม3ปิดท้ายด้วยกลุ่ม4ดังนี้นะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับ
1: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกดค่ะเหตุผลที่เลือกมีความสวยงามทางด้านศิลปะจิตรกรรมและมีจุดเด่นของวัดคือเจดีย์ภูเขาทองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่ม6ครับ
2: วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีการทำกิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุโบราณสถานคู่เมืองภาคใต้นอกจากนั้นก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ลุกขึ้นเลยครับลูก
3: ความสวยงามสถานที่ที่เลือกนะครับวัดเบญจมบพิตรครับเหตุผลที่เลือกนะครับความสวยงามของวัดครับแล้วก็พระอุโบสถหินอ่อนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นพระอุโบสถที่มีความพิเศษสร้างด้วยอะไรครับ
4: ห
0: ิน
4: อ่อน
0: สร้างด้วยหินอ่อนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับ
5: ผมเลือกวัดสะเกดนะครับเป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นเพราะอยู่บนภูเขาและเป็นวัดที่มีความสวยงามและพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธมงคลชินศรีวชิรมุนีครับและจุดสนใจคือการสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปครับกลุ่ม3
6: วัดที่หนูเลือกนะคะคือวัดธาตุพนมค่ะมีความสวยงามค่ะด้วยลวดลายที่สวยงามค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัววัดค่ะทำให้วัดมีความร่มรื่นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
7: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกดค่ะมีความสวยที่งดงามเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นและสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมชื่อเต็มของวัดคือภูเขาทองวัดสะเกดที่ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาถและคลองรอบกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราได้เห็นวัดสวยที่อยากไปกันแล้วนะครับนักเรียนครับนอกจากที่ครูนำมาให้นักเรียนเนี่ยในท้องถิ่นของนักเรียนยังมีวัดสวยอีกมากมายไหมครับมีมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับครูจึงมีคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย3ประเด็นดังนี้นะครับอภิปรายไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางประเด็นแรกนะครับทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงามเพราะอะไรครับเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะดึงดูดนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับในอดีตเรามีความเชื่อว่าทำไมครับการสร้างวัดเนี่ย จะทำไหมครับได้บุญกุศลใช่ไหมครับนะครับได้บุญกุศลและก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่2หากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติได้หรือไม่ได้ไหมครับ
4: ได
0: ้ได้นะครับได้ยังไงอ่ะลูกเก่งมากนะครับก็คือเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับเป็นมรดกที่สำคัญของชาติไทยเลยนะครับ3ครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปตอบน่ารักมากเลยนะครับไปกวาดลานวัดได้ไหมได้ทำยังไงได้อีกครับ
4: จัดงานวัด
0: ไปจัดงานที่วัดเพื่อให้คนทำไมครับคนรู้จักวัดมากขึ้นมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำไมครับทำนุบำรุงวัดการทำนุบำรุงวัดก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาอ้าวมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกมือดีมากเลยน่ารักมากอ่ะยืนขึ้นเลยครับ
8: ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
0: ส่งเสริมวัฒนธรรมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยส่งเสริมวัฒนธรรมทำได้ยังไงบ้างสมัยนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับก็คือการทำไมครับเก่งมากก็คือการเผยแพร่ในโซเชียลในรูปแบบต่างๆให้คนรู้จักวัดประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรเก่งมากนะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำให้เกิดประเพณีต่างๆจริงไหม
9: จริ งคร
0: ับ จริงมีผลต่อวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำมากมายในภาษาไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องปรับเปลี่ยนมาจากคติในพระพุทธศาสนานะครับรวมทั้งแบบแผนและคันลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนแน่ใจแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรใช่ไหมครับเราเรียนมากี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วนะครับในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นเลยตั้งแต่อะไรครับพระสงฆ์วัดใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลต่อคนต่อชุมชนต่อท้องถิ่นรวมถึงวัดก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่สำคัญเลยเป็นมรดกของชาติดังนั้นนะครับนักเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธประวัตินะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่2เรื่องพุทธประวัติและใบงานที่5เรื่องเส้นทางแห่งพุทธะ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบกับคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับอยู่กับคุณครูเจมในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาลูกทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเราได้มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการอ่านอะไรนะการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งนักเรียนจะเห็นแล้วว่าจากในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็มีการทดลองทำใช่ไหมครับในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการอ่านจับใจความด้วยเพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวแทนนักเรียนเนี่ยได้ตอบในส่วนของข้อต่างๆซึ่งอาจจะตรงประเด็นบ้างหรืออาจจะตรงประเด็นบางส่วนอันนี้เป็นเรื่องผิดไหมครับเป็นเรื่องไม่ผิดเพราะว่าอย่างที่คุณครูได้บอกในชั่วโมงแรกว่าทักษะเหล่านี้มันเกิดและสำเร็จในครั้งแรกเลยหรือไม่ลูกไม่ต้องฝึกอยู่สม่ำเสมอการอ่านจับใจความก็เช่นเดียวกันครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับถ้าเราหมั่นฝึกอ่านอยู่เสมอนั้นเราก็จะสามารถจับลักษณะของการจับสารสำคัญได้แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่คุณครูอยากจะชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็

0: ชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำเช่นเดียวกันคือการเรียบเรียงใจความเหล่านั้นให้เป็นสำนวนภาษาของเราเองเพราะส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนเป็นภาษาของเราเองได้จะทำให้เกิดอะไรครับการเรียนรู้และการจดจำที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับแน่นอนนะครับในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องของการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2เนี่ยมีประเด็นอะไรที่จะต้องศึกษากันบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเดี๋ยวให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับ1 2 3ข้อที่1ครับ
1: ข้อที่หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
0: ข้อที่2ครับ
1: จับใจความสำคัญและใจความลงจากสารที่อ่านแล้วเรียบเรียงให้เป็นข้อความได
0: ้ข้อที่3ครับ
1: บอก
0: สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีนั้นเข้ามาปรับประยุกต์ในการฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งคำคือสืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์แต่ในทักษะที่เหลือเนี่ยเป็นการนำเอาทักษะที่เราได้เรียนและศึกษาไปจากครั้งก่อนเนี่ยมาขยายผลแล้วก็เอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นฉะนั้นในวันนี้นักเรียนต้องสามารถระบุหลักการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะทำได้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วก็สามารถจับใจความหลักและใจความรองจากสารแล้วก็เอามาเรียบเรียงได้ฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์ชัดเจนเลยว่าต้องสามารถจับใจความที่เป็นใจความหลักและใจความรองนอกจากจับได้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำไมเรียบเรียงก็คือทำอะไรเรียบเรียงคือทำอะไรเอามาวางให้มันเป็นระเบียบอย่างนี้ไหมก็คือเอามาเขียนให้เหมาะสมตามบริบทและเป็นสำอะไรนะสำนวนของตนเองยอดเยี่ยมมากเลยครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปต่อกันเลยครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราทำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับขออนุญาตใช้การประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนะครับตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางครับหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดโลกในเรื่องของการอ่านจับใจความครับแล้วก็ร่วมกันสืบค้นนะครับวันนี้ครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยค้นหาคำว่าภูเขาทองจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราเริ่มค้นหาได้เลยครับ

เดี๋ยวขออนุญาตเดินลงไปดูแต่ละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มนี้เริ่มที่จะเปิดโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ไปว่าภูเขาทองเรียบร้อยโดยพิมพ์

่านแพลตฟอร์มนะครับกลุ่มนี้ใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับลองดูซิว่าจากคำที่คุณครูให้คำว่าภูเขาทองจากนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลองดูซิว่าเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างครับขออนุญาตครับใช้เป็นคำหลักเลยก็ได้ครับว่าคำว่าภูเขาทองลองดูซิแล้วก็เป็นยังไงลองดูซิลูก

หาสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันเขียนว่าจากการที่เพื่อนคนที่ค้นหานอกจากผลงานของท่านสุนทรภู่ที่คนแต่งเรื่องนี้นักเรียนเจออะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูเขาทองฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าโจทย์จะให้ว่าจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ก็จริงแต่ให้ดูเพิ่มเติมว่าอะไรหนอที่ขึ้นมาเป็นลำดับแรกที่แพลตฟอร์มเขาได้มีการวางไว้ให้เราลองดูนะครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูเดี๋ยวให้เขียนจดลงไปตรงหน้าว่างๆก่อนก็ได้ครับเป็นหน้าหลังว่าเราเจออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวให้เตรียมตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยตอบได้เลยนะครับลองค้นหาดูครับอันนี้เจอไหมครับหรือพิมพ์สั้นๆก็ได้ครับแล้วลองดูซิว่าเจออะไรเนี่ยแล้วก็หันโทรศัพท์ให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันดูหนูช่วยกันดูว่าเราเห็นอะไรเนี่ยขออนุญาตอันนี้มันอาจจะดูยากเราตั้งโทรศัพท์ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าอย่างนี้เราเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าเจออะไรในนี้บ้างนะจริงๆคุณครูเนี่ยเห็นหลายกลุ่มแล้วแต่ว่าขออนุญาตยังไม่บอกให้นักเรียนปลายทางทราบว่าเราเจออะไรบ้างให้ลองดูว่าห้องเรียนปลายทางตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรเหมือนกับนักเรียนต้นทางบ้างแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางของเราก็กำลังขมักขม้นในการค้นหาคำว่าภูเขาทองแม้ว่าโจทย์จะบอกว่าจะเอาจากนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่แต่คุณครูอยากให้นักเรียนดูบริบทรอบข้างเพิ่มเติมครับว่าเวลาเราพิมพ์ข้อความคำว่าภูเขาทองลงไปในแพลตฟอร์มบางอย่างเนี่ยเขาค้นหาอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างนอกจากเรื่องของนิราศลองดูนะครับ

นักเรียนปลายทางนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนคนใดที่มีความประสงค์อยากจะให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางนะครับ อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถอธิบายได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแจ้งนักเรียนปลายทางก่อนว่าเวลาเราค้นหาในแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราต้องการค้นหาแบบเฉพาะจุดเนี่ยเขาก็จะสามารถค้นหาให้เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดเพิ่มเติมอยากให้นักเรียนปลายทางจดสิ่งที่นักเรียนพบในขณะที่ค้นหาว่านักเรียนเจออะไรบ้างถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนได้นะครับในช่วงนี้ขอให้คนที่ยังไม่ได้มีหน้าที่ใดเนี่ยจำว่าเพื่อนในกลุ่มเจออะไรบ้างและเชิญลุกขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มได้เลยครับลองคุยเลยครับว่ากลุ่มนี้ได้อะไรกลุ่มนี้ได้อะไรเอาประเด็นสำคัญแบ่งกับเพื่อนเลยครับจะแบ่งเป็นกลุ่มตรงกันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเป็นตัวแทนขึ้นมาครับเชิญครับกลุ่มนี้ลองไปหากลุ่มนี้ได้เลยครับว่าเราพบประเด็นอะไรบ้างเชิญไปได้เลยลูกถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเวลาเราสมมติคุณครูมาจากตัวแทนกลุ่มนี้แล้วคุณครูมาหาหนูคุณครูก็จะถามว่าได้ประเด็นอะไรบ้างพอหนูบอกครูมาครูอาจจะจดแล้วก็ครูก็บอกว่าจากการที่คุณครูได้ไปค้นหาคุณครูพบแบบนี้อ่ะลองคุยกันข้ามกลุ่มดูครับว่าได้อะไรบ้างนักเรียนลุกขึ้นมาได้เลยครับเชิญครับ

0: ตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะครับขอบใจเพื่อนๆแล้วก็กลับมานั่งที่ของตนเองได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราได้มีการทำอะไรกันครับได้มีการสืบค้นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มเป็นยังไงครับได้ประเด็นของกลุ่มที่เราไปหาเยอะไหมครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหน้าสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นคนตอบว่าในกลุ่มเราได้ทำอะไรในขั้นแรกแล้วก็ระหว่างที่ไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกับใครเจอประเด็นอะไรบ้างเอาเชิญครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับเชิญครับ
1: ที่ผมไปเซตดูมาเจอนีลาดภูเขาทองแล้วก็เจอโลเคชันสถานที่ช็อตภูเขาทองงานภูเขาทองครับหลังจากไปแลก3กับกลุ่มอื่นมานะครับเจอประวัติภูเขาทองภาพประกอบสถานที่มีการบอกเวลาเผยแพร่บอกผู้เขียนขุนสุนทรภู่มีการโลโก้วัด
0: มีโลโก้วัดเพิ่มเติมใช่ไหมครับอ่ะคงจะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีการไปแลกเปลี่ยนได้ไปที่กลุ่มไหนครับ
1: กลุ่ม3ครับ
0: กลุ่มที่3ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้นั่งลงก่อนแล้วก็กลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบคุณครูหน่อยว่าเราได้มีการวางแผนอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นเราเจออะไรบ้างเชิญครับตอบไปเลย
2: หลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนมานะคะหนูเจอมีการบอกเวลาเผยแพร่ค่ะก็คือพ.ศ. 2465ค่ะมีการบอกผู้เขียนค่ะคือสุนทรภู่ค่ะมีประวัติภูเขาทองค่ะมีภาพประกอบของภูเขาทองค่ะมีโลเคชั่นสถานที่ค่ะแล้วก็มีการนำไปตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะนั่นก็คือซอสภูเขาทองค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มด้วยนะครับจากที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มได้ตอบมาก็คือตัวแทนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มนั้นมีแนวการตอบที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าคุณครูเนี่ยจะให้โจทย์ว่าให้เราค้นหาคำว่าอะไรครับภูเขาทองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ภูเขาทองเนี่ยให้มาจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่แต่ให้ดูบริบทรอบข้างที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มก็เป็นไปตามที่คุณครูได้คาดการเอาไว้ว่านักเรียนไม่ได้เจอเพียงแค่ผลงานของท่านสุนทรภู่แต่ยังเจอเส้นทางใช่ไหมครับก็คือโลเคชันที่ตั้งสถานที่ที่เป็นวัดภูเขาทองนอกจากนี้ยังเจอตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอสปรุงรสชื่อดังที่มีเสียงเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับ

ขียนก็เหมือนกันด้วยฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะครับเป็นลักษณะของการประมวลผลบนแพลตฟอร์มฉะนั้นอันนี้เป็นทักษะแรกเริ่มที่จะทำให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีความเข้าใจและหาเส้นทางรวมถึงหาแนวทางได้ถูกต้องเวลาเราจะต้องค้นหานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าในชั่วโมงแรกๆคุณครูได้เคยพูดเอาไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ในหน่วยของนิทรรศการปลูกปัญญาในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องเอาความรู้ทั้งหมดไปทำอะไรครับทำอะไรครับนิทรรศการหรือจัดเป็นนิทรรศการนั่นเองฉะนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทดลองให้ทำก็เชื่อว่ากลุ่มอื่นที่คุณครูไม่ได้พูดก็มีลักษณะเนื้อความที่คล้ายคลึงกันไหมครับกลุ่มอื่นคล้ายไหมลูกคล้ายกันกลุ่มนี้เป็นยังไงครับคล้ายไหมคล้ายกันนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะก็วันนี้เราได้มีการขยับร่างกายเราได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างกลุ่มก็ถือว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั่วโมงนี้นะครับต่อไปเลยครับก็อันนี้ขอถามเพิ่มเติมครับโดยส่วนใหญ่เราได้จากเว็บไหนครับมี Google จริงๆ Google เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เขาวางขึ้นเพื่ออะไรครับค้นหาอาจจะมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับบางคนบอกว่าได้มีการสืบค้นมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆนักเรียนคิดว่าการสืบค้นเว็บไซต์เหล่านี้ทุกเว็บมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ครับไม่อ่ะถ้ามี100เว็บไซต์น่าเชื่อถือทั้ง100เว็บไซต์มั้ยไม่ทำไมถึงคิดว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรครับบางเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วอะไรอีกครับบางเว็บไซต์อาจจะแฝงอะไรครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือเก่งมากแฝงไวรัสและไม่พอสิ่งที่ร้ายกว่าไวรัสคือเรื่องของการหลอกจากมิจฉาชีพบางครั้งแสดงมาเป็นหน้าจอที่เด้งขึ้นเองเรียกง่ายๆว่าป๊อปอัพครูเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเคยเห็นว่าบางครั้งเราต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่างที่เอาไปทำงานหรือว่าใช้ในกิจกรรมบางอย่างเบ็ดเตล็ดเนี่ยแล้วพบว่ามันเป็นหน้าป๊อปอัพหรือเป็นหน้าแสดงผลแสดงขึ้นมาว่ากดวันนี้ ชิงทอง10บาทโอ้ทอง10บาทนี่เยอะนะครับในสักราชในขณะนี้บางคนหลงเชื่อทำไมครับกดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโดนทั้งไวรัสแล้วก็ข้อมูลของเรานั้นอาจจะรั่วไหลได้อาจจะเห็นได้ในข่าวปัจจุบันว่ามีการอะไรครับโจรกรรมทางข้อมูลไปและเกิดความเสียหายหลายรายมากฉะนั้นนักเรียนยุคใหม่เจเนอเรชันใหม่เราต้องเรียนภาษาไทยและก้าวทันและใช้ศาสตร์ให้เป็นด้วยจำคำคุณครูได้ไหมว่าเราต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาสารนี่แหละครับเอามาพิจารณาจะทำให้เรานั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะไม่เรียนภาษาไทยแค่อยู่ในบทเรียนแล้วแต่ว่าเราต้องเรียนโดยอิงจากโลกของความเป็นจริงและต้องสามารถเอาไปใช้ได้จริงจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับทำไมจึงเชื่อว่าข้อมูลนี้มันเป็นจริงล่ะเพราะว่ามีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่รองรับแล้วว่าข้อมูลนี้มีที่มาอันอย่างเงี้ยได้นะครับเป็นต้นนักเรียนคิดว่าข้อมูลเนี้ยถูกต้องแน่นอนไหมมีทั้งถูกและไม่ถูกก็ต้องกลั่นกรองก่อนที่จะนำมาเขียนแล้วเมื่อสักครู่นี้เราได้กลั่นกรองไหม มีทั้งกลั่นกรองแล้วก็ไม่กลั่นกรองฉะนั้นเราต้องกลั่นกรองก่อนแต่ด้วยระยะเวลาก็ทำความเข้าใจได้ว่าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นทักษะของการทดลองในการค้นหาข้อมูลนะครับอ่ะต่อไปครับวันนี้จะมีภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วยครับการอ่านในวันนี้นะครับจะเป็นหลักการอ่านแบบ SQ3R บางที่ก็เรียกว่า SQ3R SQ3R หรือ SQ3R ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เอาไว้ฝึกทักษะการอ่านของเราซึ่งจะอ่านตามขั้นพูดง่ายๆลักษณะการอ่าน5ขั้นแบบนี้ก็จะเป็นฐานในการฝึกทักษะการอ่านจับใจความได้มีอยู่5ขั้นขั้นที่1นะครับขั้น Survey ขั้นที่2คือขั้น Question ขั้นที่3ขั้น Read ขั้นที่4คือขั้น Recite และขั้นที่5

0: คือขั้นรีวิวนั่นเองนะครับใน5ขั้นนี้ก็จะทำให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าแต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างพร้อมที่จะไปดูทีละขั้นกันยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นแรกขั้นแรกคือขั้นอะไรนะขั้นเซอร์เวย์ก็คือเป็นขั้นที่ทำให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่นี้เราเซอร์เวย์กันยังเราเซอร์เวย์แล้วนอกจากนี้เรายังได้มีการเซอร์เวย์ข้ามกลุ่มด้วยเราดูทั้งข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับเราแลกเปลี่ยนว่าอะไรเขาบอกว่าแลกเปลี่ยนว่าเนื้อหานั้นทำไมน่าสนใจหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้คือขั้นแรกถ้าเป็นการอ่านจับใจความจริงๆขั้นนี้ก็คือเป็นการสำรวจข้อมูลก่อนเวลาเราอ่านข้อมูลเราต้องสำรวจข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าเฮ้ยเราได้อะไรมาสารนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกไหมครับนะต่อไปครับขั้นที่2คือขั้นอะไรครับขั้น question อ่านพร้อมกัน1 2 3ขั้นขั้น question ก็คือให้นักเรียนทำไมครับตั้งคำถามจากข้อมูลที่สังเกตได้ในข้อที่1ตามความสนใจขออนุญาตย้อนครับถ้าเราสำรวจข้อมูลแล้วเราก็จะตั้งคำถามเช่นทำไมเจดีย์ภูเขาทองถึงเป็นแบบนี้ล่ะแล้วโลโก้อันนี้เกี่ยวอะไรกับภูเขาทองล่ะครูจำได้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่มีการแลกเปลี่ยนกันมีการตั้งคำถามแล้วก็มีการวิพากษ์กันในระหว่างกลุ่มแม้ว่าการวิพากษ์นั้นจะไม่ได้ถกแบบหลักวิชาการแต่ก็ถือเป็นการตั้งคำถามก็จะเข้าในขั้นของ question นะครับขั้นต่อไปครับคือขั้นที่3ขั้นนี้ค่อนข้างชัดเจนและต้องฝึกเยอะเพราะว่าเป็นขั้น read คือให้นักเรียนอ่านข้อมูลที่ศึกษาอย่างอะไรอย่างละเอียดแต่เมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการจำลองว่ากรณีถ้านักเรียนได้อ่านข้อมูลอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านเพื่อพิจารณาสารในนั้นว่าเขาบอกอะไรเราอันนี้จริงไม่จริงครับเพราะอย่างที่ครูเคยบอกว่าถ้าเราต้องอ่านสารยาวๆเราจะมีวิธีการทำอย่างไรถูกไหมฉะนั้นเราก็เคยตอบกันมาแล้วว่าเราก็ต้องตั้งเป็นประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้กว่ามันจะตั้งได้เนี่ยมันต้องผ่านการอ่านแบบอ่านคร่าวๆก่อนแล้วก็อ่านแบบละเอียดเราอ่านละเอียดไปทำไมครับเราอ่านละเอียดไปทำไมเราไม่อ่านละเอียดได้ไหมปลายทางเราไม่อ่านละเอียดได้ไหมครับก็ได้แต่ว่ามันก็ทำไมครับได้ข้อมูลที่เป็นไปตามจริงไหมไม่เป็นฉะนั้นเราก็ไม่สามารถหาแก่นของเรื่องนั้นได้หรือว่าสาระที่แท้จริงของเรื่องได้ขั้นต่อมาคือขั้นอะไรครับขั้นต่อมาคือขั้นขออภัยครับขั้นรีไซต์ขั้นรีไซต์คือทำอะไรครับให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านในขั้นที่3คือขั้น read เพื่อเป็นข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและนำมาใช้ในการหาใจความสำคัญได้แสดงว่าขั้นที่3คืออ่านอย่างละเอียดและพออย่างอ่านอย่างละเอียดเสร็จก็เอามาเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านเพื่อจะหาอะไรต่อหาใจความสำคัญคุยง่ายขั้นที่1สำรวจขั้นที่2ทำอะไรนะตั้งคำถามขั้นที่3อ่านอย่างละเอียดพออย่าอ่านอย่างละเอียดก็มาขั้น4ก็คือสรุปเป็นใจความสำคัญและมาที่ขั้นที่5คือทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลมาปฏิบัติกิจกรรมลงในใบงานในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นใบงานอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างก็ได้นะครับฉะนั้นทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางขั้นที่1ทำอะไรนะขั้นที่1คือสำรวจก่อนนะเราไม่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ขั้นที่1คือสำรวจข้อมูลก่อนว่าข้อมูลนั้นทำไมน่าเชื่อถือไหมถูกต้องตามความเป็นจริงไหมขั้นที่2คือตั้งคำถามว่ายังไง
1: ใคร
0: ตั้งว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับหรือว่าจำเป็นว่าจะต้องอยู่ในใครทำอะไรไหมไม่จำเป็นอาจจะเป็นการตั้งประเด็นว่าเอสารนี้มีที่มาอย่างไรก็ยังได้เลยพอตั้งคำถามเสร็จไปสู่ขั้นที่3เป็นขั้นที่เป็นหัวใจเลยคือขั้นอะไรครับขั้นการอ่านเราต้องอ่านอย่างละเอียดฉะนั้นการอ่านอย่างละเอียดคุณครูก็เคยพูดแล้วว่ามันต้องมาจากการอ่านคร่าวๆในครั้งแรกก่อนพออ่านเสร็จปุ๊บก็จะไปสู่การอ่านแบบละเอียดได้ทำไมคุณครูต้นทางปลายทางเราอ่านละเอียดครั้งเดียวเลยได้ไหมได้ครับกรณีถ้าเราเป็นนักอ่านบ่อยๆแต่คนที่ไม่เคยอ่านบ่อยๆแล้วมาอ่านแบบละเอียดเลยอะเกิดอะไรขึ้นท้อไหมอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านก็จะทำให้เรานั้น ไม่อยากที่จะอ่านฉะนั้นต้องฝึกทักษะการอ่านไปเรื่อยๆครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะต้องชนะใจตนเองได้พอเราอ่านอย่างละเอียดก็สู่ขั้นที่4คืออะไรครับสรุปเป็นใจความขอโทษสรุปความรู้เพื่อไปหาใจความสำคัญและก็คือมาทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพื่อนำเอาไปเขียนลงในกิจกรรมหรือใบงานที่กำหนดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเนี่ยเราอ่านเพื่อดูประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผลเป็นอย่างไรประมาณนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเราดูทั้งหมดเลยนะครับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเราต้องการจะดูอะไรข้อมูลเป็นแบบไหนมีความสำคัญหรือไม่หลังจากนั้นนะครับก็ให้เป็นการสรุปเนื้อหาหลักเนื้อหาหลักนี่แหละครับคือจะเป็นใจความที่ทำให้เราได้ทราบว่าสารที่เราอ่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็คือต้องทำไมครับตั้งคำถามตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมันมีเจตนาของสารแบบไหนนะครับต่อมาครับคือการสังเกตและการวิเคราะห์เราสังเกตว่าสารเนี่ยต้องการจะสื่อหรือจะบอกอะไรเราเพราะว่าการตั้งคำถามและการสังเกตเนี่ยจะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นได้นะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อมาครับเชื่อมโยงแนวคิดการเชื่อมโยงแนวคิดตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมง่ายๆครับถ้าเราอ่านนี้เรางงเช่นเรามีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคุณครูชอบกีฬามากเลยแล้วครูไปอ่านจับใจความจากกีฬาเนี่ยอย่างนี้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายเพราะเรามีความรู้เดิมเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องอ่านบ่อยๆเพื่อที่จะทำให้เกิดทักษะและความเข้าใจในเรื่องกีฬาได้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากนั้นครับสร้างสรรค์และใช้ความคิดก็คือลองดูว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรบางครั้งเรามีความคิดแบบนี้แต่พอเราไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นเราได้ไอเดียเพิ่มไหมเราได้องค์ความรู้เพิ่มเติมไหมได้เพิ่มเติมแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาคือข้อที่7นะครับคือการวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองการวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองเนี่ยจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องเพื่อเอาข้อบกพร่องเนี้ยไปพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่เข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมาครับอย่างที่ครูบอกไปว่าวันนี้เราต้องการดู2ประการคือเรื่องของใจความหลักและใจความรองใจความหลักก็คือแก่นของเรื่องเป็นเนื้อหาหลักที่เป็นใจความสำคัญเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะทำให้ใจความนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความทั้งหมดอีกประการหนึ่งคือใจความรองใจความรองก็คือเป็นส่วนขยายทำให้ใจความหลักนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นส่วนที่เกื้อหนุนกันใจความรองมีอีกชื่อหนึ่งคือพลความนั่นเองบางครั้งข้อสอบจะไม่ใช้คำว่าใจความหรอกจะใช้คำว่าพลความก็ให้รู้ไว้ว่าพลความนั้นแปลว่าใจความรองนะครับต่อมานะครับวิธีการหาใจความหลักและใจความรองเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3ก็เอาง่ายๆว่าอ่านข้อความให้ละเอียดจากนั้นหาใจความสำคัญแล้วก็หาส่วนที่ทำให้อะไรครับทำหน้าที่ในการขยายใจความนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่คุณครูได้พูดไปนะครับทีนี้วิธีการหาครับมีอะไรบ้างในการหาใจความหลักเขาบอกว่าหาคำสำคัญในข้อความอะไรที่เน้นย้ำบ่อยๆนั่นแหละเป็นใจความสำคัญหาประโยคที่อยู่ต้นย่อหน้าหรือที่เป็นประโยคสรุปเนื้อหาแล้วตอบคำถามว่าข้อความนี้พูดถึงอะไรถูกไหมครับเราเคยหาเป็นลักษณะแบบนี้เคยไหมนะถ้ายังไม่เคยก็ลองฝึกทักษะนี้ดูนะครับต่อมานะครับหาประโยคที่อธิบายใจความหลักดูซิว่าตรงไหนที่เป็นประโยคอธิบายใจความหลักหาประโยคที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลหาประโยคที่ถามว่าทำไมอย่างไรอะไรทำไมจึงต้องมีเทศกาลถือศีลกินเจแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหาคำที่แสดงตัวอย่างได้ตัวอย่างคือคำว่าอาทิคำว่าเช่นแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้หลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าใจความหลักเป็นส่วนสำคัญใจความรองเป็นส่วนเสริมให้ใจความหลักนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็จะมาถึงกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ตอนนี้คุณครูนะครับได้แจกใบงานและใบความรู้ให้กับ นักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามนักเรียนต้นทางได้หรือว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามบริบทของท่านนะครับวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตามที่สนใจจากนั้นให้จับใจความสำคัญและเขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนถ้าไม่มีคู่อนุโลมเป็น3คนได้ตามความเหมาะสมนะแลกเปลี่ยนการสรุปที่ได้เขียนมาเพื่อให้ตรวจคำตอบว่าเพื่อนเข้าใจสิ่งที่สรุปหรือไม่จากนั้นให้พูดนำเสนอใจความสำคัญจากสิ่งที่ได้ไปสืบค้นครับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ซึ่งใบความรู้นี้ก็คือเป็นเนื้อหาเดียวกับที่คุณครูได้อารัมภบทไปตอนข้างต้นแล้วนะครับหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับนะประมาณนี้นะอ่ะนี่คือหน้าตาของใบงานครับก็จะมีอยู่2ขออภัยครับมีอยู่1หน้าด้วยกันประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาทั้งหมดของใบงานและใบความรู้นักเรียนต้นทางพร้อมมั้ยครับนักเรียนปลายทางพร้อมมั้ยครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วช่วงนี้ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงมือทำจดจำได้และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอนนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับลองดูว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางนั้นได้ทำแล้วก็กำลังจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่เดี๋ยวขออนุญาตกระจายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ตอบแต่ละข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าให้นักเรียนระบุหลักการอ่านจับใจความสำคัญครับข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบดีครับกลุ่มนี้เชิญครับตบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนะครับ
1: ระบุการจับใจความสำคัญ 1. มีจุดมุ่งหมายชัดเจน 2. สรุปเนื้อหาหลัก 3. สร้างคำถาม 4. สังเกตและวิเคราะห์ 5. เชื่อมโยงแนวคิด 6. สรุปเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายค่ะ
0: นักเรียนได้บอกว่าการสรุปใจความสำคัญจะต้องมีหลักการอ่านแล้วก็ต้องสรุปตามขั้นตอนไปใช่ไหมครับข้อที่2ครับแบ่งเป็น2ประการใหญ่ๆคือข้อ2บอกว่าจากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสิ่งพิมพ์ให้นำใจความสำคัญมาใส่ครับ 2.1 ใจความสำคัญคือ 2.2 ใจความรองคือและ 2.3 แหล่งที่มากลุ่มใดจะเป็นคนตอบครับกลุ่มไหนครับกลุ่มนี้เชิญ 2.1 ใจความสำคัญครับวันนี้หาเรื่องอะไรที่จะมาเป็นความรู้ครับ
2: ใจความสำคัญที่เอามานะครับคือเรื่องอาหารไทยครับ
0: เป็นเรื่องของอาหารไทยใช่ไหมครับเชิญครับ 2.2 เลยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
2: 2.1 ครับ
0: 2.1 ว่าไงลูก
2: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติไทยครับ
0: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติไทย2.2 ใจความรองว่าอย่างไรครับ
3: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะ
0: โหนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็หาเรื่องอาหารไทยแล้วก็มีการบอกว่ามีอาหารไทยของเรานั้นมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้หาแหล่งที่มาด้วยไหมครับว่าหามาจากเว็บไซต์ไหนมาจากเว็บไซต์หนึ่งที่เชื่อถือได้นะครับนักเรียนก็ประมาณนี้มาจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้บอกไปก็คือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีความเชื่อถือได้ก็เป็นแพลตฟอร์มทางวิชาการนะครับใช้ได้นะครับต่อไปข้อที่3ครับให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านโจทย์ข้อ3พร้อมกันครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้าง 3.1 มีต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงอะไรบ้างจงอธิบายครับเชิญครับ
4: คำนึงถึงที่มาของแหล่งเว็บไซต์และคัดกรองแหล่งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะ
0: อันนี้เป็นในข้อที่ 3.1 คือต้องคัดกรองเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูว่าให้ข้อมูลที่เหมาะสมใช่ไหมครับอีกหนึ่งข้อครับ
5: มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนังสือหรือสารต่างๆเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีแทนได้ค่ะ
0: นักเรียนบอกว่าถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นในการศึกษาหาความรู้ได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ปรบมือให้ตัวเองครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้ให้แบ่งกันตอบแต่ละกลุ่มนะครับวันนี้เพื่อนตอบเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับเพื่อนตอบตรงประเด็นนะครับตรงนะก็ถือว่าเพื่อนสามารถหาข้อมูลได้ตรงตามประเด็นแล้วก็ตอบได้ถูกต้องมีหลักการตอบทางวิชาการได้ดีนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการสืบค้นในเรื่องใดไปบ้างช่วยบอกให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเนี่ยได้ทราบหน่อยนะครับว่านักเรียนปลายทางได้มีการสืบค้นเรื่องใดได้มีการค้นหาใจความสำคัญที่เป็นทั้งใจความหลักและใจความรองอะไรบ้างนะครับก็บอกกล่าวกันแล้วก็ให้คุณครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเนี่ยได้อธิบายแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตร่วมกันสรุปครับนักเรียนครับใจความหลักและใจความรองมีความแตกต่างกันอย่างไรใจความหลักคือเป็นแก่นเรื่องใช่ไหมครับเป็นสิ่งสำคัญไหมแล้วใจความรองคืออะไรใจความรองไปขยายใจความหลักส่วนใจความหลักนั้นคือแก่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาสารเพื่อนำมาหาใจความสำคัญมีประโยชน์ไหมมีอย่างไรอย่างที่เพื่อนได้บอกไปคือแม้ว่าเราจะไม่มีหนังสือเราสามารถมีเทคโนโลยีใน การสืบค้นได้นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็ถือว่าวันนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอะไรครับใช้เทคโนโลยีในการอ่านจับใจความสำคัญมาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับสีตละรัศมีครับนักเรียนว่าสีไหนที่เป็นสีที่ถูกต้องสีที่อยู่สีเขียวยกมือสีที่อยู่สีม่วงยกมือโอ้โหนักตอนนี้ห้องต้นทางขอบคุณครับห้องต้นเอามือลงได้ครับห้องต้นทางเชื่อว่าเป็นฝั่งสีม่วงปลายทางแล้วครับคิดว่าสีเขียวหรือสีม่วงที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีตระรัศมีจะเขียนแบบนี้ครับเป็นคำวิเศษแปลว่ามีรัศมีเย็นหมายถึงพระจันทร์จะใช้คู่กับคำว่าอุษณรัศมีคือมีรัศมีร้อนนั่นก็คือดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นั่นเองบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของสืบสอบวิเคราะห์สาครั้งที่1ให้ห้องปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้สื่อ PowerPoint เรื่องของสืบสอบวิเคราะห์สารครั้งที่1แล้วก็ฉลากข้อความสำหรับใช้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้การจัดการเรียนการสอนเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีวิจารณญาณในการใช้แล้วก็แยกใจความหลักและใจความรองได้อย่างเหมาะสมพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: This is England, and today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
2: Yay!
1: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เขาคือใครกันนะนะคะ Are you ready?
2: I'm ready.
1: I'm not.
2: I'm ready to win.
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
2: ว้า
1: วตัวนี้ค่ะ
2: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
1: หมดเลย
2: วาซาบิต้องหมด
1: นะสวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
2: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
1: Yes you have to choose one
2: Then I go for this oneThis is so easy.
1: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
2: No.
1: Is she a singer?
2: Kyle.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: Is she young?
2: Yes.
1: Is she in a band?
2: Yes.
1: Is she still studying?
2: Oh, this is difficult. No.
1: Is her song like pop song?
2: Yes.
1: That's a stupid question. Pop song.
2: This is so Maybe easy.
1: Oi.คิดก่อนนะคิดก่อนนะ Is she tall?
2: If I'm tall, then she tall.
1: Is she in BNK 48?
2: Yes.
1: เธอปาง
2: Yeah, it's teacher ปาง And she just graduated last 2 weeks.
1: คุณจะตอบเธอปางตั้งแต่คำถามที่ 5แล้ว Is it my turn now?
2: Hanne, what is that? Is it male?
1: Yes.
2: He Thai?
1: Yes.
2: Is he studying in Mahidol?
1: Yes. That's a good question.
2: Is he graduated?
1: Yes.
2: Is he a singer?
1: No.
2: Is he an actor?
1: Yes.
2: Is he tall?
1: Yes.
2: Is he a MUIC student?
1: Yes.
2: He nine of us.
1: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
2: My turn
1: okay
2: you oh oops
1: is a woman
2: yes
1: is she a student
2: she's not
1: she's not a student is she an actress
2: no she's not
1: is she from Mahidol
2: no she's not
1: จริงๆควรถามแบบ student ป่ะSinger?
2: Yes.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: Is she in the band?
2: Yes, she's in the band.
1: Is she in BNK?
2: She's not in BNK for yet.
1: Bad lamb girl! Is she the only singer?
2: No.
1: Is she young?
2: If I'm young, she's young.
1: What answer? Is she
3: short hair?
2: No.
1: Is her band consist of more than three people?
2: Yes. Everyone here knows her.
1: Who is she? Is she good at dancing?
2: Yes. No.
1: Does she speak English well?
2: Yes. My hint, she is the best dancer.
1: Lisa?
2: The best. Yes, it's Lisa.
1: I should have known that. Blackpink in your area. Lisa will be so disappointed on me.
2: Oh.
1: That's so sad. How did I miss that? Okay.
2: Is it a woman?
1: Yes.
2: Is she a member of Blackpink?
1: No.
2: Is she Thai?
1: Yes.
2: That difficult right now. Can she play a guitar?
1: Yes.
2: Is she a singer?
1: Yes.
2: Is she a Mahidol University student?
1: Yes.
2: What? Is she graduated?
1: No.
2: Oh. Is she third year student?
1: Yes.
2: Is she in MUIC?
1: Yes.
2: Is it me?
1: Yes.
2: I know who the winner here. Wow.
1: The person, women?
2: No.
1: Actor?
2: No.
1: Is he a singer?
2: Yes.
1: Is he in the band?
2: Yes.
1: I didn't ask with thinking at all. Is he from Mahidol University?
2: No.
1: Is he in his 20s?
2: Yes.
1: The toil.
2: No.
1: Who's Thai? Nak Long.
2: In a band.
1: In a band. Wasabi. Is he still studying?
2: No.
1: Does he dance well?
2: Yes.
1: He dances really well.
2: Like when you drive on the highway, you will see him. No. Who else?
1: Bam Bam.
2: Yes. Oh. This Bam Bam got 7.
1: The last one.
2: Is it a man?
1: Yes.
2: Is he a MUIC student?
1: Yes.
2: Is he a singer?
1: Yes.
2: Is it him whom we pull it?
1: Yes.
2: I got it for 4 questions.
1: Today's winner is น้องแคนแคนค่ะ
2: Yeah.
1: นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะก็คือจบ
2: No, no. There's also something for the losers.
1: อยากให้รู้ไว้ว่าเพลง
2: ตังตังตังตังตัง
1: ก็คือเป็นคนจิตใจโหดร้ายแบบน
2: ี้
1: นะคะทุกคน
2: It's a cute monkey here. พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
1: พี่คณะต้องป่าเลยเหมือนเนี่ย
2: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ 1 2 3 ว้าวโอเคแล้วหลังจากนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การค
0: ู
1: ณจำนวนเต็ม
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะนักเรียนสังเกตสถานการณ์นี้ค่ะถ้าครูมีถุงลูกอม4ถุงถุงละ5เม็ดครูถามว่านักเรียนจะหาจำนวนลูกอมทั้งหมดได้อย่างไรคะ
2: ใช้การ
0: คูณใช้อะไรอีกคะการบวกเก่งมากค่ะครูมีคำถามต่อค่ะครูถามว่าแล้วเขียนแสดงการหาจำนวนลูกอมทั้งหมดในรูปการบวกหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าถุงที่1มีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 5
0: เม็ดถุงที่2ล่ะคะ
1: 5
0: เม็ดถุงที่3
1: 5
0: เม็ดและถุงที่4
1: 5
0: เม็ดเพราะฉะนั้นเขียนในรูปการบวกได้เป็น5บวกกัน4ตัวหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะ
1: 4
0: คูณด้วย5เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูถามต่อค่ะแล้วมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 20
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ20เม็ดนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์ข้างต้นเมื่อกี้เราสามารถเขียนแสดงการคูณและการบวกได้ค่ะ4คูณด้วย5หมายถึง5บวกกัน4ตัว

0: มีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ20ซึ่งเป็นคำตอบที่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะนักเรียนคะ3คูณด้วย6หมายถึงอะไรคะ
1: 3คูณกัน6ครับ3บวกก
0: ั
1: น6คร
0: ับ เก่งมากค่ะหมายถึง6บวกกันกี่ครั้งคะ
2: 3
0: ถูกต้องค่ะหมายถึง6บวกกัน3ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ18นั่นเองค่ะต่อมา4คูณด้วย8หมายถึงอะไรคะ
2: 8บวกกัน4ครับ
0: เก่งมากค่ะ8บวกกันอยู่4ตัวนั่นเองค่ะซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ32นั่นเองนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะมีวิธีเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบกันค่ะ3คูณด้วยลบ6ถ้าเทียบความหมายของ3คูณ6หมายถึง6บวกกัน3ตัวแล้วความหมายของ3คูณด้วยลบ6หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะลบ6บวกกัน3ตัวซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เก่งมากค่ะลบ18นั่นเองค่ะเรามาดูถัดไปเลยค่ะ4คูณด้วยลบ8หมายถึงอะไรคะ
1: ลบ8บวกกัน4ตัว
0: เก่งมากค่ะลบ8บวกกัน4ตัวแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ32
0: เก่งมากค่ะลบ32นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสรุปว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะ3คูณด้วยลบ6เมื่อกี้ครูบอกว่าให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับเท่าไหร่คะ3เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ6ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น3คูณด้วยลบ6ก็จะได้แบบนี้ซึ่ง3คูณ6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 18
0: ดังนั้น3คูณด้วยลบ6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ18ถูกต้องค่ะเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง4คูณด้วยลบ8ค่าสมบูรณ์ของ4คืออะไรคะ
2: 4
0: ค่าสมบูรณ์ของลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 8
0: เพราะฉะนั้น4คูณด้วยลบ8จะเท่ากับอะไรคะ
2: ลบ
0: ของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ32นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปนี้นะคะเรามาดูข้อ1กันค่ะ3คูณด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะต่อมาข้อที่2 2คูณด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 8
0: นักเรียนสังเกตผลคูณค่ะผลคูณเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะ
2: ลดลง
0: เก่งมากค่ะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละเท่าไหร่คะ
2: ท
0: ีละ4เก่งมากค่ะต่อมาสังเกตข้อ3ต่อนะคะ1คูณด้วย4จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: แล้วผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะลดลงทีละ
2: 4
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4 0คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: นักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะเก่งมากค่ะทีนี้นักเรียนมาสังเกตต่อนะคะตัวตั้งของเราเป็นจำนวนใดบ้างคะ
2: 3
0: 2 1 0แล้วนักเรียนดูความสัมพันธ์ของตัวตั้งความสัมพันธ์ของตัวตั้งเป็นยังไงคะ

0: เก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งจะลดลงทีละ1ใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูตัวคูณตัวคูณคือจำนวนอะไรคะ
1: 4
0: ซึ่งจะเห็นว่าตัวคูณเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะต่อมานักเรียนมาสังเกตผลคูณค่ะผลคูณเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะ
1: เพิ่มลงทีละ4
0: เก่งมากค่ะจะเห็น

0: มาดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5ลบ1คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ถูกต้องลบ4นั่นเองข้อที่6ลบ2คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 8และข้อที่7ลบ3คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะลบ4คูณด้วย6เมื่อกี้นักเรียนจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำยังไงคะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนำมาใช่ค่ะนำค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวน
2: เต
0: ็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับ6นั่นเองลบ4คูณด้วย6จะเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับลบ24นั่นเองค่ะต่อมาลบ2คูณด้วย7ค่าสมบูรณ์ของลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ค่าสมบูรณ์ของ7เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ลบ2คูณด้วย7จะเท่ากับอะไรคะ
1: ลบ14
0: ได้ผลคูณเท่ากับ
1: ลบ14
0: นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสังเกตข้อสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆอาจเขียนแทน a คูณ b ด้วยสัญลักษณ์นี้ a จุด b หรือ a b เขียนติดกันแบบนี้หรือวงเล็บ2วงเล็บที่เขียนติดกันแบบนี้เรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะนักเรียนคะสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะ4คูณด้วยลบ3ต่อมาสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะ
1: ลบ6
0: เก่งมากค่ะลบ6คูณด้วยลบ5นั่นเองค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะ
1: 2คูณ7ค
0: ูณ3เก่งมากค่ะนั่นก็คือ2คูณด้วย7คูณด้วยลบ3นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปนี้นะคะข้อที่1ลบ3คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ12
0: ถูกต้องค่ะข้อที่2ลบ3คูณด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นักเรียนสังเกตผลคูณเหมือนเดิมเลยค่ะผลคูณที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ทีละ3เรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะลบ3คูณด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับ
1: ลบ6
0: ลบ6เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: ทีละ3ต่อมาข้อที่4ลบ3คูณด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ3
0: ผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: ทีละ3ข้อถัดมาข้อที่5ลบ3คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากเลยค่ะผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: ทีละ3เรามาสังเกตกันตัวตั้งเป็นจำนวนบ้างคะ
1: ลบ3
0: จะเห็นว่าตัวตั้งเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเรามาสังเกตตัวคูณกันต่อตัวคูณเป็นจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 4 3 2 1 0
0: แล้วตัวคูณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะเก่งมากค่ะลดลงทีละ1เรามาสังเกตผลคูณกันต่อค่ะผลคูณของจำนวนถัดมาเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าผลคูณ ของจำนวนถัดมาจะเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถ

0: าผลคูณของข้อ6ถึง8ให้ครูได้ไหมคะถ้านักเรียนหาได้เรามาดูข้อ6กันเลยค่ะลบ3คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากการสังเกตผลคูณที่ได้จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ทีละ3แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าลบ3คูณด้วยลบ1ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเพิ่มขึ้นมาทีละ3ใช่ไหมคะแปลว่าจาก0จะต้องเพิ่มมาเป็นอะไรคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ3คูณด้วยลบ1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะไปต่อค่ะลบ3คูณด้วยลบ2จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะแล้วลบ3คูณด้วยลบ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้ข้อสรุปว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะลบ5คูณด้วยลบ4ค่าสมบูรณ์ของลบ5คืออะไรคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เพราะฉะนั้นลบ5คูณด้วยลบ4จะเท่ากับ
1: 20
0: 5คูณด้วย4ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 20
0: เก่งมากค่ะไปกันต่อค่ะลบ8คูณด้วยลบ6ค่าสมบูรณ์ของลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ8แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: ดังนั้นลบ8คูณด้วยลบ6จะเท่ากับอะไรคะ
1: 8
0: คูณเก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ48นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลคูณของลบ6คูณด้วย15นักเรียนคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: หาค่าสมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์มาทำยังไงกันคะ
1: มาคูณ
0: แล้วยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของ15เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 15เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ6คูณด้วย15จะเท่ากับอะไรคะนักเรียนนำมาเขียนก่อนใช่ไหมคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาเราก็คำนวณออกมาจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบเท่ากับ
1: 90
0: เก่งมากค่ะลบ90นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลคูณเท่ากับลบ90ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาต่อที่ตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลคูณของลบ9คูณด้วยลบ12นักเรียนคะเป็นการคูณระหว่างจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะลบ9คูณด้วยลบ12ค่าสมบูรณ์ของลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9เก่งมากค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ลบ9คูณด้วยลบ12จะเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะ9คูณด้วย12นักเรียนคิดคำนวณผลคูณเลยค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองตอนนี้ก็คงได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะคำตอบคือ108นั่นเองค่ะข้อนี้ผลคูณของลบ9คูณด้วยลบ12จึงเท่ากับ108นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างที่2ลงไปในสมุดเลยนะคะ

ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วครูไปต่อตัวอย่างที่3เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณของลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22นักเรียนคะในการหาผลคูณข้อนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนต้องหาผลคูณของจำนวนใดก่อนคะ5เก่งมากค่ะ5คูณด้วยลบ22 5คูณด้วยลบ22เป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการคิดคำนวณยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะ5แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ22เท่ากับเท่าไหร่คะ22เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22จะเท่ากับอะไรคะลบ3คูณด้วยก้อนนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าจะต้องหาผลคูณของ5คูณด้วยลบ22ก่อนใช่ไหมคะแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ3คูณด้วยลบ110เป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณได้อย่างไรคะ3 ลบ 3 ลบ 3 ลบ 3 เก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ110เท่ากับเท่าไหร่คะ110เก่งมากค่ะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยว่าเท่ากับ3คูณด้วย110ตอนนี้นักเรียนคิดหาผลคูณเลยนะคะได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ330นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะข้อนี้เลยตอบ330นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

อนนี้นักเรียนทุกคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละคนตั้งโจทย์การคูณจำนวนเต็มคนละ3ข้อค่ะโดยแบ่งกรณีดังนี้ข้อแรกเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบข้อที่2การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและข้อที่3การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์แล้วให้นักเรียนสลับกับเพื่อนข้างและแลกเปลี่ยนการทำโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้ค่ะแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องคุณครูปลายทางเองก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือตั้งโจทย์ได้เลยค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วและได้สลับกับเพื่อนในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนหาผลคูณจากโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งสมุดกลับไปให้เพื่อนคนเดิมที่สร้างโจทย์ตรวจสอบความถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะและครูเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการหาผลคูณและหาผลคูณได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงค่ะครูจะให้นักเรียนช่วยสามเณรต้นน้ำหาเส้นทางเพื่อไปซื้อของที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลคูณของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลคูณที่ได้จะเป็นเส้นทางที่สามเณรต้นน้ำใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าสามเณรต้นน้ำเดินทางไปซื้ออะไรดังภาพนี้ค่ะให้นักเรียนเริ่มหาจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะขณะนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1จุดเริ่มต้นเริ่มที่15คูณด้วยลบ7ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ105เก่งมากค่ะต่อมาลบ3คูณด้วยลบ25ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ75เก่งมากค่ะต่อมาลบ4คูณด้วย14ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ16ต่อมา16คูณด้วย8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ128ต่อมานะคะลบ12คูณด้วยลบ5ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 60
0: เก่งมากค่ะต่อมาลบ35คูณด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 105ต่อมานะคะ24คูณด้วยลบ8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 192ต่อมานะคะลบ11คูณด้วยลบ12ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 132
0: เก่งมากค่ะ132นั่นเองต่อมา23คูณด้วย40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 920
0: เก่งมากค่ะ920นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสามมาเนนต้นน้ำซื้ออะไรคะเก่งมากค่ะสามเณรต้นน้ำซื้อสายวัดนั่นเองค่ะใครทำถูกหมดทุกข้อเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะส่วนนักเรียนที่มีข้อไหนที่นักเรียนทำผิดไปนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะและฝึกทำครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนกันในชั่วโมงนี้ค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้อย่างไรคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ

0: นักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: างธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านดำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีนะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอ

0: งได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้าง

0: แต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรม

0: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
1: เย้เย้เย
2: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานเด็กทุกคนมากเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
1: ๆใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
5: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: care and treatment. And I'm happy to say in our project, we had 100% linkage to care and support. In the test kit, very similar to like a home pregnancy test. There's a couple of drops of blood, and then in 15 minutes, the test will show whether you're positive or negative. But we also have a filter paper. Guys can also drop a couple of drops of blood on the filter paper, and then they can mail that back into our labs, and then we're able to test whether it's a true positive or if it's a true negative, just to confirm the result.
1: ประทับใจในตัวเจ้าเครื่องตรวจตัวนี้ครับพี่เพราะว่าในปัจจุบันนะครับคนเราเนี่ยไม่กล้าไปตรวจ HIV ตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยในวิถีชีวิตของยัง MSM อะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในการตรวจ HIV ในปัจจุบันนี้ครับ
0: We really want everyone to get tested because we know the treatment is working and we want everyone to access the free treatment that's provided by the government. But in order to do that, they need to know that they are positive. So right now we have mass testing campaigns, we have mobile clinics, but alone by itself doesn't seem to work. And I think maybe in combination, including the online testing, it might increase the testing rate. So that we are more with the UNAIDS 90-90-90 target.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนนึงเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค่ะ
0: คน
1: ไทยให้ช่วยกันหน่อยแล้วทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้าณขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับก็ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้าน10ด้วยกันนะคะ
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน 16:00 น.นะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 404โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 307,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทย plus 60 40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่า

0: คยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งนึงอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ4,495 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปย่อจากเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.นะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทย plus เป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ9ล้าน7แสนร้านค้าครับ
2: โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 60% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะคะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ
3: ทำครั้งแรกอะไรไม่ผ่านสแกนใบหน้าผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าให้มาติดต่อธนาคารก็เลยทำเมื่อวานแล้วก็มาเช้าวันนี้ติดต่อธนาคารคนละครึ่งช่วยเราไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนในครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้ว
4: ค่ะสแกนใบหน้าเนี่ย
5: สแกนใบหน้า
4: ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจในครอบครัว
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
5: ไม่ได
6: ้ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
5: เขาบอกไม่มีเน็ต
6: ไม่มีเน็ตของ
7: โทรศัพท์ไม่มีเน
6: ็
7: ต
6: โทรศัพท์ยายเหร
5: อมาตั้งแต
6: ่มากี่โมง
5: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งไปได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
6: แล้วพอไปยื่น
5: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ตแล้วบอกว่า
6: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
7: ไม่มีเน็ต
5: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
6: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ตัวไหน
5: ยายใช้แบบอ่ะไอ้โทรเข้าโทรออก
7: ไ
5: ม่เติมเน็ตไง
7: อ
5: ๋
7: อไม่ได้เติมเน็ต
5: เน
7: ี่
5: ย
7: อ๋อใช่โทรศัพท์อย่างนี้
6: อ่ะแล้วยายไม่เติมเน็ตเหรอจ๊ะ
5: ไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ใช้
7: ไม่เป็นไง
6: อ๋อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
5: แต่ไม่ใช้มันแบบมันเปลืองเงินแบบไปเทโทรแค่โทร
6: อ๋อรออย่างเดียว
1: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ครับเดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณอินิติบอกมาจากปารีสเลยนะครับแหมตอนนี้เหลือประมาณ5,400,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงศ์นครโพชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณปัตนาพรครับ
0: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวแต่เมื่อเช้าอ
1: ่ะ
0: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายมุ่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
8: ก็ถือว่าโครงการ60/40ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
1: ่
8: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลเลสเซนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนาเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะครับแล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งคลาสในรอบที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเท่ากันอยู่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนเกือบ200คนเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ60/40เนี่ยประมาณ 477,000 ล้านค้า
1: ค่ะ
8: แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000 ล้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมาสมัครใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ล้านค้า

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ล้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อที่จริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทย plus แบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นเพราะนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ
0: ่มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิมน
1: ะคร
0: ับเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้คือท่านวันที่1มิถุนายนเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ60/40แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี
1: ้
0: คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพักมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบาง
1: ค
0: ือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60/40 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงษ์นครฮะไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้คนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังวันแรกเนี่ยอาจจะขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าวันที่2 3เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มีแสงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที
2: ่
0: ต้องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสติ้งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคน

0: าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัส
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการ24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
2: ครับท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
1: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ้ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
1: คร
2: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงศ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1 มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันนี้หมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทางหนึ่ง
0: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป๋าตังค
2: ์
0: ร้านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15 มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569นะคะเริ่มกันตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนจักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
0: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออม

ก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในบทเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมแนวคิดอะไรคะ
1: แนวค
0: ิดเชิงนามธรรมทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมนะคะกลับไปทบทวนกันมาหรือเปล่าในใบความรู้ทบทวนไหมคะทบทวนมานะปลายทางก็ต้องทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการแก้ปัญหานะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะข้อที่1 นะคะอธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดในการคำนวณพื้นที่นะคะข้อที่2ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นของปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะข้อที่3แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมอันนี้เป็นอะไรคะความรู้จากที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหาออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อนะคะ
2: 3
0: ข้อเก่งมากมีอะไรบ้างล่ะข้อที่1คือ
2: วิเคราะห์ปัญหา
0: วิเคราะห์ปัญหานะคะเราจะต้องทำไมคะพิจารณาว่าปัญหาคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างจำให้ดีนะ3ข้อนี้เดี๋ยวเราจะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในวันนี้นะคะข้อที่2คือคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะข้อสุดท้ายคืออะไรออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดเดี๋ยวเราช่วยกันคิดดีกว่านะคะแต่ละกลุ่มนะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะอภิปรายร่วมกันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าการลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคุยกันเลยค่ะพูดคุยกันได้เลยอภิปรายด้วยกันได้เลยถ้าได้คำตอบแล้วให้เขียนใส่ลงไปในไหนกระดานไว้บอร์ดนะคะโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนปลายทางก็เขียนลงไปในสมุดนะคะหรือว่าเขียนไว้บนกระดานหน้าห้องก็ได้รบกวนคุณครูปลายทางช่วยพาทำกิจกรรมเหมือนต้นทางด้วยนะคะ

0: านักเรียนกลับไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมมานักเรียนจะตอบได้ถูกต้องไหมใช่ไหมเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะในการนำเสนอคำตอบนะคะไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วคะยกมือเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกก่อนให้กลุ่มที่2ก่อนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยเร็ว
1: ทำให้เรานำประโยชน์ประเด็นสำคัญที่ได้มาใช้ในการออกแบบแก้ปัญหา สะดวกขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะขออีกสักกลุ่มหนึ่งละกันนะคะขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งละกันเมื่อกี้นี
2: ้ทำให้ปัญหาดูง่ายขึ้นค่ะ 2. เข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะ 3. สามารถออกแบบปัญหาได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถูกหมดเลยนะคะเมื่อกี้นี้ก็แอบเห็นกลุ่ม6เขียนคำตอบเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะทีนี้เดี๋ยวครูนะคะมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นักเรียนจดลงไปในอะไรคะใบกิจกรรมของนักเรียนหรือใบความรู้ของนักเรียนได้เลยนะคะการลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือเป็นการตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมเลยไหมตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกใช่ไหมคะช่วยให้เราทำไมคะโฟกัสสิ่งที่เป็นอะไรคะสาระสำคัญของปัญหานะคะไม่หลงทางกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะคะช่วยให้มองเห็นประเด็นหลักชัดเจนขึ้นนะคะลดความซ้ำซ้อนของปัญหาทำให้ปัญหาดูง่ายขึ้นเหมือนเมื่อกี้นี้เลยกลุ่มที่1บอกนะคะเข้าใจได้รวดเร็วและสามารถออกแบบการแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมคะทีนี้เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลยวันนี้กิจกรรมของเราต้องใช้เวลาสักหน่อยนะวันนี้นะเดี๋ยวค่อยๆทำไมคะทำความเข้าใจกันไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะเป็นกิจกรรมที่2เรื่องไล่ข้าวโพดจำลองนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องนำหลักอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ด้วยนะในสถานการณ์นี้นะคะเจอหรือยังนะตอนนี้ปลายทางเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังคะเราจะเห็นว่าอะไรคะในใบกิจกรรมมีสถานการณ์สมมุติถูกต้องไหมสถานการณ์สมมุตินั้นคืออะไรคะเป็นไร่ข้าวโพดถูกต้องป่ะนะทีนี้นักเรียนมาดูที่

0: แปลงที่1กับแปลงที่2ใช่ไหมนะคะแต่ละแปลงฟังให้ดีนะแต่ละแปลงมีแถวข้าวโพดนะคะกี่แถวกี่แถวคะตอบพร้อมกันเลยดังๆ
1: 2แถว
0: นะ2แถวนะคะแล้วแต่ละแปลงเนี่ยห่างกันกี่เซนติเมตร120นะแต่ในแปลงแต่ละแปลงนะคะระหว่างแถวข้าวโพด2แถวเนี้ยมีความห่างกี่เซนติเมตร
2: 30
0: เซนติเมตรแสดงว่านักเรียนดูภาพออกแล้วนะหวังว่าวันนี้จะทำกิจกรรมได้นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมคะในรูปนี้คือรูปอะไรนะคะมีแปลงข้าวโพดทั้งหมดกี่แปลงนะ2แปลงนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์แล้วค่อยพูดคุยกับเพื่อนนะคะว่าเราจับประเด็นสำคัญได้เหมือนเพื่อนไหมนะคะพร้อมหรือยังค่อยๆอ่านนะคะค่อยๆอ่านนะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะคะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ได้เลยค่ะ

ตอนนี้บางกลุ่มสงสัยบ้างแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ฟังนะคะฟังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรจากสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรคะคำนวณพื้นที่ฟังให้ดีนะโจทย์เขาต้องการให้เราคำนวณพื้นที่ในการอะไรคะปลูกข้าวโพดถูกต้องไหมนะคะคำนวณพื้นที่เพื่อขอจัดสรรในการปลูกข้าวโพดด้วยการปลูกข้าว

พดแบบอะไรคะแปลงแถวคู่ใช่ไหมแปลงแถวคู่คืออะไรอ่ะเราดูตัวอย่างหนึ่งแปลงก่อนนะในพื้นที่สีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเขาปลูกแบบแถวอะไรแถวคู่ใช่ไหมคะก็คือมีสองแถวใช่ไหมเออมีสองแถวนะให้เว้นระยะห่างจากขอบแปลงขอบแปลงคืออยู่ตรงไหนบนสุดใช่ไหมคะบนสุดขอบเลยใช่ไหมจากขอบแปลงนะคะข้างร่องเข้ามาเท่าไหร่กี่เซนคะ30เซนนะทั้งคู่เลยเห็นไหม30เซนโดยมีระยะห่างระหว่างต้นเท่าไหร่คะระยะห่างระหว่างต้นเท่าไหร่30เท่าไหร่30เซนติเมตรนะคะโดยมีระยะห่างระหว่างแปลงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ120นะคะนักเรียนคิดว่าในสถานการณ์นี้มีข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตัดออกคำนวณนะคำนวณพื้นที่อะไรคะบางกลุ่มบอกว่าระยะอะไรคะระยะห่างของแปลงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยสำคัญหรือไม่สำคัญนะคะอะไรอีกที่คิดว่าไม่จำเป็นอะไรอีกที่คิดว่าไม่จำเป็นแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการปลูกหลายๆแปลงล่ะระยะห่างจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะจำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะคะพร้อมหรือยังนะคะเขาบอกว่าคำนวณหาขนาดหน้ากว้างเมื่อปลูกข้าวโพดด้วยรูปแบบตามสถานการณ์ต้องมีขนาดหน้ากว้างอย่างน้อยเท่าไหร่เพราะอะไรคะ90ทำไมถึง90ล่ะขนาดหน้ากว้างเมื่อกี้นี้กลุ่ม6ถามใช่ไหมว่าขนาดหน้ากว้างคืออะไรถูกต้องป่ะด้านกว้างใช่ไหมใช่ไหมคะเออเราเห็นไหมในแปลงสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ในรูประยะห่างระหว่างหลุมเท่าไหร่คะ80เท่าไหร่คะระยะห่างระหว่างหลุมเท่าไหร่คะ30มีกี่ระยะ3ระยะเพราะฉะนั้นทำไมคะคำตอบข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะตอบดังๆพร้อมกัน90นะคะขนาดหน้ากว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรอันนี้ต่ออะไรต่อ1แปลงถูกต้องไหมยังไม่รวมอะไรยังไม่รวมอะไรคะระยะห่างระหว่างอะไรคะระหว่างแปลงนั้นเท่ากับระยะห่างระหว่างแปลงเท่าไหร่คะ120เวลาที่ครูถามนักเรียนจะต้องดูรูปออกไปด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนจะทำไมคะจะได้เข้าใจในรูปแล้วก็สิ่งที่ครูถามนะคะทีนี้แต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะต้องช่วยกันคิดนะข้อนี้นะคะต้องช่วยกันคิดนะคะในใบกิจกรรมที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองแต่ละกลุ่มต้องระดมสมองเพื่อหาวิธีในการคำนวณ นะคะหาความยาวหน้ากว้างเมื่อปลูกข้าวโพดจำนวน1แปลง2แปลง3แปลงแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมีตารางว่าสูงสุดเราจะต้องคำนวณทั้งหมดกี่แปลงนะคะพอนักเรียนคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมาบันทึกลงในตารางนี้นะคะในตารางนี้ครูนะคะกำหนดไว้กี่แปลงคะ10แปลงเราจะต้องทำไมคำนวณขอจัดสรรพื้นที่ใช่ไหมนะคะจัดสรรพื้นที่เพื่ออะไรคะเพื่อทำอะไรปลูกข้าวโพดนะคะข้อแรกข้อ1กับข้อ2เราจะทำพร้อมกันโอเคไหมแล้วข้อต่อไปทำไมคะทำเองนะเราเปิดตารางขึ้นมายังคะ

0: เปิดมาแล้วนะตรงตารางเอาฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะในตารางเนี่ยนักเรียนจะเห็นคอลัมน์ทั้งหมด4คอลัมน์คอลัมน์แรกคืออะไรคืออะไรคะจำนวนแปลงนะคะในตารางนี้นะคะครูกำหนดว่าทำไมเราจะต้องคำนวณพื้นที่ทั้งหมดกี่แปลง
1: 40
0: แปลงนะคะทีนี้เราจะต้องทำไมคะมาหาสูตรนะคะหรือวิธีการคิดนะคะการจัดสรรพื้นที่เราจะต้องทำไมคะรู้ขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกก่อนขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกเมื่อกี้เนี้ยที่เราตอบคำถามครูเมื่อสักครู่เนี้ย1แปลงใช้ขนาดหน้ากว้างเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่นะคะตอบดังๆ90เซนติเมตรนะคะนั่นก็คืออะไรคะระยะห่างระหว่างอะไรลูกระหว่างหลุมใช่ไหมของต้นข้าวโพดใช่ไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่ดูในสถานการณ์นักเรียนกลับไปดูในสถานการณ์ในรูปเท่าไหร่คะระหว่างหลุมนะระหว่างหลุมไม่ใช่ระหว่างแปลงเป็นเท่าไหร่คะ30บวกอะไรบวกเดี๋ยวครูลบตรงนี้ให้ก่อนนะคะ30บวก30บวก30เป็นเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับคำตอบเมื่อกี้ไหมใช่ไหม
2: ใช
0: ่อันนี้คือปลูกกี่แปลงคะ
1: 1
0: แปลงนะจำไว้นะนี่คือปลูก1แปลงนะคะทีนี้เรามาดูอะไรคะ
1: ระหว
0: ่
1: างแปลง
0: ระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกระยะนะคะระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกนะคะนั่นก็คือเท่ากับเท่าไหร่120แต่เราต้องใช้อะไรสูตรในการคำนวณถูกต้องไหมอันนี้คืออะไร120นี่คือเท่าไหร่คะในกรณีที่ทำไมในกรณีที่เราปลูกกี่แปลง2แปลงแต่ถ้าเราปลูกแปลงเดียวล่ะมีไหมระยะห่างระยะห่างแปลงมีไหม
1: ไม
0: ่มีแต่เราจะต้องทำไมคิดสูตรขึ้นมาต้องออกแบบวิธีการอะไรคะคำนวณขึ้นมาถูกต้องไหมก็จะต้องเป็นอะไรดูผมพร้อมกันนะเป็นคูณนะเป็นคูณนะนักเรียนนะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะปลูกแปลงเดียวต้องมีระยะห่างไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับอะไรเท่ากับเท่าไหร่คะเราต้องเอาอะไรคะเอาตาราง2ช่องนี้เอาผลลัพธ์ของ2ช่องนี้มาทำไมมาบวกกันก็เป็นอะไรเท่ากับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเลขศูนย์ครูดูไม่สมบูรณ์นะคะพอเข้าใจยังอันนี้ในกรณีที่เราปลูกกี่แปลงย้ำอีกทีนึง
2: 1
0: แปลงทีนี้เรามาดูแปลงที่ในกรณีที่เราปลูกกี่แปลงคะ
1: 2
0: แปลงใช่ไหมในกรณีที่เราปลูก2แปลงนะคะเอาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะเราจะต้องใช้อะไรคะสูตรเดิมก็คืออะไรลูก30บวกเท่าไหร่คะจากนั้นทำไมเราปลูกกี่แปลง
1: 2
0: แปลงเราก็จะต้องทำไมคะคูณ2เท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: 180180ทีนี้ระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกล่ะ
2: 120
0: เราจะต้องทำอะไรคะออกแบบวิธีคิดใช่ไหม
2: ใช่
0: ไหมคะวิธีคิดคือ ต้องเป็นอะไรคะ2ลบ1คูณเท่าไหร่ลูก120คำตอบได้กลับเท่าไหร
2: ่
0: คิดให้ดีนะคำตอบได้เท่าไหร่คะ
2: 120
0: ตอบดังๆเลย
2: 120
0: นักเรียนเวลาตอบต้องมั่นใจนะผิดก็ไม่เป็นไรจริงไหมผิดก็ไม่เป็นไรนะคะตอบดังๆชัดๆได้เท่าไหร
2: ่120
0: 120ชื่นใจที่สุดนะคะ120เพราะฉะนั้นคำตอบของคอลัมน์ที่3ของจำนวนเพาะปลูก2แปลงได้เท่าไหร่คะ300มาจากไหนอ่ะ180บวกเท่าไหร่คะ
2: 120
0: เท่ากับ
2: 300
0: สบายละข้อต่อไปสบายละทำได้ไหม
2: ได
0: ้ทำได้ไหมคะทำได้นะนั้นให้นักเรียนทำแปลงที่3นะไม่ใช่แปลงที่3สิจำนวน3แปลงจำนวน4แปลงและอะไรคะต่อไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนเท่าไหร่10แปลงนะคะช่วยกันหาคำตอบนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะ

ทีนี้นักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มเมื่อกี้นี่ครูเดินดูเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้ออกแบบวิธีคิดใช่ไหมนะคะลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามข้อสุดท้ายในใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนะดูให้ดีนะเขาบอกว่าถ้าต้องหาขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดของการปลูกข้าวโพดจำนวน n แปลงจำนวน n แปลงนะตอนนี้เราจะต้องทำไมหาสูตรแบบเป็นตายตัวแล้วนะให้ทำไมคะให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปใช้ได้นะคะ n แปลงวิธีในการหาคำตอบคืออะไรนักเรียนจะต้องทำไมคะช่วยกันออกแบบแล้วเขียนใส่ลงไปในกระดานไวท์บอร์ดนะคะอันนี้ข้อสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมข้อสุดท้ายนะคะครูให้เวลา5นาที

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้ง2ข้อถูกต้องไหมพอได้คำตอบไหม
1: ได้นะ
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบคำตอบว่าสิ่งที่ทำไมคะนักเรียนได้ออกแบบนะวิธีการอะไรคะคูณเขาเรียกว่าวิธีการจัดสรรใช่ไหมพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้เหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะในการนำเสนอคำตอบนะเมื่อกี้นี้ครูทำให้ดูข้อที่1กับข้อที่2ใช่ไหมคะข้อที่3นะคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2นำเสนอคำตอบ
2: จำนวนแปลงเพาะปลูก3แปลงขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูก3คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ270ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกในวงเล็บ3ลบ1คูณ120เท่ากับ240ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดได้270บวก240เท่ากับ510ครับจำนวนแปลงเพาะปลูก4แปลงขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูก4คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ360ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกในวงเล็บ4ลบ1คูณ120เท่ากับ360ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมด360บวก360เท่ากับ720เซนติเมตรครับต่อไปเป็นจำนวนแปลงเพาะปลูกจำนวน10แปลงครับขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกจะได้เป็น10คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ900ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกก็จะเท่ากับในวงเล็บ10ลบ1คูณ120จะเท่ากับ1080ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดได้900บวก1080เท่ากับ1980ครับ
0: ค่ะต่อไปข้อที่2เลยค่ะ
2: ข้อที่2นะครับถ้าต้องหาขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดของการปลูกข้าวโพดจำนวน n แปลงวิธีในการหาคำตอบคือในวงเล็บ90บวก120คูณ n ลบ120ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะว่าเราได้เหมือนกับที่เราทำไมคะทำหรือเปล่านะแล้วก็เหมือนกับที่เพื่อนพรีเซนต์เมื่อกี้นี้หรือเปล่านะนักเรียนไปทางดูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรคะเดี๋ยวครูขอบอกรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะถ้าจำนวนอะไรคะแปลงปลูก1แปลงคำตอบคือตอบพร้อมกันดังๆให้เพื่อนปลายทางได้ยินเลยคืออะไรคะ90นะต่อมาคืออะไรคะจำนวนเท่าไหร่2แปลงคำตอบคือ300นะคะจำนวนแปลงปลูกนะคะ3แปลงได้กับเท่าไหร
3: ่
0: 510นะคะและต่อไปจำนวนแปลงเพาะปลูก4แปลง
3: 720
0: นะคะและสุดท้ายเท่าไหร่คะ
3: 10
0: แปลงใช่ไหมคำตอบคือ
3: 1980
0: 1980นะคะเซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะเรามาดูข้อที่2พร้อมกันเมื่อกี้นี้ครูให้เพื่อนกลุ่มที่2นะคะนำเสนอคำตอบมีกลุ่มอื่นๆได้คำตอบอื่นไหมคะมีไหมคะอ่ะบอกได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะคะมันเป็นการออกแบบทำไมคะถ้าคำตอบหรือวิธีการนั้นมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงได้
2: ในวงเล็บ90คูณ n บวกวงเล็บใหญ่ในวงเล็บ n ลบ1คูณ120เท่ากับ a ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงนะคะวิธีการออกแบบการแก้ปัญหานักเรียนเนี่ยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะนักเรียนได้สูตรที่ที่ต้องการอะไรคะแก้ปัญหาในโจทย์นี้แล้วถูกต้องไหมคะแต่ครูมีนะคะนี่คำตอบเพิ่มเติมอันนี้สั้นกว่าเดิมไหมคะ นะสั้นกว่าเดิมกระชับกว่าเดิมนั่นก็คืออะไรคะ210นะคะคูณ n ลบ120มาจากไหนมาจากอะไรคะขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกบวกอะไรคะระยะห่างของแปลงนะคะคูณด้วย n ลบด้วยระยะห่างระหว่างแปลงนะคะอันนี้นักเรียนเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะนะคะเราสามารถในหนึ่งปัญหาสามารถอะไรคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายแนวทางไหมได้หลายแนวทางไหมคะหลายแนวทางนะเมื่อกี้นี้กลุ่ม2กับกลุ่ม6ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่อาจจะต้องทำไมนำมาปรับให้มันกระชับนะแล้วก็สั้นแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะปลายทางบันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วนะนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนค่าของข้อมูลในกิจกรรมมีอะไรบ้างคะจำนวนแปลงเพาะปลูกใช่ไหมที่เราทำการคิดสูตรใช่ไหมคะลงไปในตารางมีตั้งแต่1ถึง10แปลงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกนะคะมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อการคำนวณพื้นที่นะคะการนำแนวคิดเชิงนามธรรมช่วยในการแก้ปัญหาโดย 1. ทำอะไรคะวันนี้วิเคราะห์ปัญหาเราได้วิเคราะห์โจทย์ไหมวันนี้วิเคราะห์สถานการณ์ไหมวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์นะคะคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาไหมทำไหมทำเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลหลายๆอย่าง30เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมแต่เราเอาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่เอามาทำไมคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะและสุดท้ายเราได้ทำไมคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ทีนี้นักเรียนคิดสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อ2นักเรียนสามารถทำไมคะให้บุคคลอื่นสามารถนำสูตรนี้นักเรียนไปคำนวณหาอะไรคะพื้นที่ในการจัดสรรอะไรคะปลูกข้าวโพดได้นะคะทีนี้บทเรียนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนักเรียนไปทางฟังให้ดีนะให้นักเรียนเตรียมใบความรู้ที่1มาด้วยเอามาทบทวนกิจกรรมนะคะและใบกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของ
1: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคม
0: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมครั้งนี้เราเรียนเป็นครั้งที
1: ่3
0: เราเรียนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกชื่อศิลปกรรมประเภทต่างๆที่สร้างขึ้นในวัดได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้านคุณลักษณะครับเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้ก็คือค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้วยเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติเอาละครับนักเรียนเราฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับด้วยคำถามนะครับอ่ะคำถามถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรครับ
2: เป็นที่
0: ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลนะครับการทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับคำถามที่2ครับถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับคนหรือท้องถิ่นอย่างไรครับมีเพื่อนบอกว่าเมื่อเกิดความเดือดร้อนก็เป็นที่ที่คนไปทำไมครับอยู่อาศัยได้ในช่วงที่เกิดอาจจะเช่นภัยพิบัติใช่ไหมครับก็สามารถไปอยู่อาศัยที่วัดหรือพระสงฆ์เองก็ทำไมครับอาจจะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติได้มีใครจะเสริมอีกไหมครับเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นเลือกตั้งหรือประชุมเป็นตลาดเก่งมากนะครับก็คือรวมแล้วนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมในวัดเช่นวันสงกรานต์หรือถ้าวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำก็จัดงานวันลอยกระทงใช่ไหมครับเอาล่ะครับในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาไปพร้อมกันข่าวก็คือเพชรบูรณ์แทบแตกแห่เที่ยววัดพระธาตุผาส้นแก้ว

ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงไปหรือยังนะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรามาศึกษาข่าวไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านข่าวนะครับครูให้เวลา1 นาทีนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นใจความสำคัญของข่าวได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับครูมีคำถามมาถามจากข่าวนะครับจากข่าวในเบื้องต้นนะครับวัดและกิจกรรมทางศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรบอกได้ไหมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับถูกต้องเลยก็คือในวัดกล่าวถึงว่าม ีคนไปทำไมครับไปท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็คือศาสนาพุทธนะครับมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยววัดใช่ไหมครับเพื่อไปดูความสวยงามของปักกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับในวันนี้ครูได้ไปรวบรวมนะครับวัดที่สวยงามมาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยและครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองทายซิว่าวัดที่ครูไปรวบรวมมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเปิดแผ่นป้ายกลุ่ม3ยกมือแผ่นป้ายไหนครับกลุ่ม3
2: 4
0: แผ่นป้ายที่4อุ้ยใครตอบได้ยกมือครับกลุ่ม3ยกก่อน
3: เรื่องรามเกียรติ์ค่ะภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
0: ภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูนะนะครับว่าจริงไหมก็คือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์แต่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนครับกลุ่มไหนยกมือเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อน
4: วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะครับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนะครับเขียนด้วยสีฝุ่นนะครับครั้งแรกเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายครั้งแต่ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการเขียนซ่อมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยภาพทั้งหมด178ห้องภาพนะครับเอาละครับเมื่อกี้เป็นงานศิลปะด้านจิตรกรรมนะครับเป็นด้านจิตรกรรมนะครับต่อมาภาพที่2

0: ภาพนี้ครูขอแค่ชื่อครูขอชื่อนะครับขอแค่ชื่อพอชื่อภาพคือภาพของอะไรคือรูปอะไรนะรูปอะไรนะอ่ะกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ยกมือ
1: ภาพพระพุทธรูปครับ
0: ภาพพระพุทธรูปอ่ะมาถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่พระพุทธรูปมีชื่อไหนใครตอบได้ว่าชื่ออะไรลองตอบดูครับตอบได้เลยนะไม่มีถูกมีผิด
1: เจ้าชายสิทธัตถะครับ
0: รูปเจ้าชายสิทธัตถะนั่งลงครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกกลุ่ม2ครับ
2: พระอรหันต์ครับ
0: รูปพระอรหันต์ก็ยังไม่ถูกครับถ้าครูพูดไปเนี่ยนักเรียนต้องอ๋อแน่นอนเลยเพราะนักเรียนน่าจะได้ยินชื่อบ่อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าพระพุทธรูปเนี่ยชื่อว่าพระอะไรพระอะไรครับเก่งมากเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งปรึกษากันบอกว่านี่คือรูปของพระพุทธชินราชนะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งกระซิบกันว่าพระพุทธชินราชนะครับนี่ก็คือพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะฝีมือช่างอันประณีตเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเอาละครับภาพต่อมาดังนั้นรอบนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายไหนครับ2กลุ่ม3ยกมือก่อนเลย
3: ว
0: ั
3: ดพระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: วัดพระปฐมเจดีย์ถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่มากนะครับนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตราประจำจังหวัดนครปฐมนะครับแต่พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมนะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางอยู่ด้านบนนะครับสันนิษฐานว่าอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่4นะครับต่อมาครับภาพต่อมากลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนดีครับ
4: 2คร
0: ับที่ไหนล่ะท้องฟ้าเอ้างั้นเปิดอีกสักหนึ่งหมายเลขไหนดีครับหมายเลข5เอาละกลุ่ม3ยกมือก่อนเลยเมื่อกี
5: ้วัดสุโขทัยครับ
0: วัดสุโขทัยนั่งลงครับเกือบถูกแล้วครับ

0: เกือบถูกแล้วครับอ่ะให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2รอบนี้ครับ
1: เมืองสุโขทัยครับ
0: เมืองสุโขทัยอ่ะนั่งลงครับก็เกือบถูกแล้วอ่ะกลุ่ม3เอาอีกรอบครับกลุ่ม3
2: วัดอยุธยาครับ
0: วัดอยุธยายังไม่ถูกครับสุโขทัยน่ะถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดชื่อวัดอะไรนะขุนขุนเราอ่ะเคยเรียนไปแล้วด้วยใบให้เราเคยเรียนไปแล้วเราเคยเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนปลายทางน่ะจำได้ไหมว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแหละถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดวัดอะไรครับวัดมหาธาตุปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับนี่ก็คือวัดมหาธาตุนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยเลยมีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นเจดีย์ประธานก็คือเป็นเจดีย์องค์หลักของวัดเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะครับอ่ะเอาละครับต่อมาดังนั้นให้กลุ่ม3เหมือนเดิมครับเลือกมา1แผ่นป้าย5นะโอ้ยแต่ถ้าเห็นวัดใช่ไหมนะครับครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดว่าวัดพระพุทธบาทนี่ก็คือนะครับมนดบวัดพระพุทธบาทนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นวัดนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุบรรณบรรพตนะครับรอยพระบาทนะครับมีความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วและลึก11นิ้วสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามหลัก108ประการจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดและมนดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทนั้นไว้นะครับต่อมาก็มีการต่อเติมบูรณะจนเป็นองค์ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นมนดบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เอาละครับเก่งมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับให้กลุ่มหนึ่งเลือก1แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่6อ้าวกลุ่ม2ยกมือก่อนกลุ่ม2ยกมือก่อน
2: วัดอรุณครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับเรามาดูว่าจริงไหมจริงไหมครับจริงนี่ก็คือพระปรางวัดอรุณนะครับ

วัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งณกรุงธนบุรีได้โปรดเกล้ากำหนดให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะครับเอาละครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่2จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีการก่อสร้างพระปางองค์ใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนเราได้เห็นวัดไปแล้วมีหลายที่ไหมครับได้เห็นศิลปกรรมแบบไหนไปบ้างจิตรกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมก็คือองค์พระพุทธรูปใช่ไหมครับจิตรกรรมก็คือวาดภาพวาดฝาผนังส่วนสถาปัตยกรรมก็คือทำไมครับอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นมณฑปเจดีย์นะครับซึ่งงานศิลปกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยดังนั้นนะครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนศึกษาภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยตอนนี้นักเรียนได้รับแล้วเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคที่นักเรียนสนใจและอยากไปเที่ยวชมคำลงในใบงานที่4ชื่อว่าใบงานวัดสวยที่อยากไปนะครับแล้วครูจะขอตัวแทนเนาะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายใน3ประเด็นก็คือ1ทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงาม2นะครับหากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติไทยได้หรือไม่และ3ในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาอภิปรายกันหลังจากที่ตัวแทนนำเสนอแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามีวัดอะไรบ้างวัดแรกคือวัดอะไรครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนอันนี้วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครอันนี้พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอันนี้วัดสเกตก็คือเจดีย์ภูเขาทองไหนใครเคยไปบ้างนะครับอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เก่งมากนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะครับเราเห็นบ่อยไหมตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราเห็นบ่อยหลายครั้งแล้วเนาะทั้งในวิชาสังคมและในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นหลายครั้งแล้วเก่งมากนะครับก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นใบงานที่4ของเรานะครับพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบงานเลยนะครับนำภาพวัดนะครับที่ครูเตรียมให้เลือกเลยนะว่าอยากไปที่ไหน

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับทำเสร็จหรือยังถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยวันนี้เพื่อนต้นทางนะครับส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนนะครับที่จะนำเสนอวัดสวยที่อยากไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1ยกมือก่อนแล้วเมื่อกี้กลุ่ม6บอกว่ากลุ่ม6จะต่อใช่ไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม6แล้วกลุ่มไหนต่อกลุ่ม2ต่อแล้วกลุ่ม5ต่อแล้วกลุ่ม3ปิดท้ายด้วยกลุ่ม4ดังนี้นะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับ
1: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกษค่ะเหตุผลที่เลือกมีความสวยงามทางด้านศิลปะจิตรกรรมและมีจุดเด่นวัดคือเจดีย์ภูเขาทองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่ม6ครับ
2: วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีการทำกิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุโบราณสถานคู่เมืองภาคใต้นอกจากนั้นก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ลุกขึ้นเลยครับลูก
3: ความสวยงามสถานที่ที่เลือกนะครับวัดเบญจมบพิตรครับเหตุผลที่เลือกนะครับความสวยงามของวัดครับแล้วก็พระอุโบสถหินอ่อนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นพระอุโบสถที่มีความพิเศษสร้างด้วยอะไรครับ
4: ห
0: ิน
4: อ่อน
0: สร้างด้วยหินอ่อนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับ
5: ผมเลือกวัดสะเกษนะครับเป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นเพราะอยู่บนภูเขาและเป็นวัดที่มีความสวยงามและพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธมงคลชินศรีวชิรมุนีครับและจุดสนใจคือการสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปครับกลุ่ม3
6: วัดที่หนูเลือกนะคะคือวัดธาตุพนมค่ะมีความสวยงามค่ะด้วยลวดลายที่สวยงามค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัววัดค่ะทำให้วัดมีความร่มรื่นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
7: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกษค่ะมีความสวยที่งดงามเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นและสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมชื่อเต็มของวัดคือภูเขาทองวัดสะเกษที่ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาถและคลองรอบกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราได้เห็นวัดสวยที่อยากไปกันแล้วนะครับนักเรียนครับนอกจากที่ครูนำมาให้นักเรียนเนี่ยในท้องถิ่นของนักเรียนยังมีวัดสวยอีกมากมายไหมครับมีมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับครูจึงมีคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายสามประเด็นดังนี้นะครับอภิปรายไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางประเด็นแรกนะครับทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงามเพราะอะไรครับเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะดึงดูดนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับในอดีตนะครับเรามีความเชื่อว่าทำไมครับการสร้างวัดเนี่ย จะทำไหมครับได้กุศลใช่ไหมครับนะครับได้บุญกุศลและก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับข้อที่2หากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติได้หรือไม่ได้ไหมครับ
4: ได
0: ้ได้นะครับได้ยังไงอ่ะลูกเก่งมากนะครับก็คือเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับเป็นมรดกที่สำคัญของชาติไทยเลยนะครับ3ครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปตอบน่ารักมากเลยนะครับไปกวาดลานวัดได้ไหมได้ทำยังไงได้อีกครับไปจัดงานที่วัดเพื่อให้คนทำไมครับคนรู้จักวัดมากขึ้นมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำไมครับทำนุบำรุงวัดการทำนุบำรุงวัดก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาอ้าวมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกมือดีมากเลยน่ารักมาก

0: ยืนขึ้นเลยครับ
1: ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
0: ส่งเสริมวัฒนธรรมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยส่งเสริมวัฒนธรรมทำได้ยังไงบ้างสมัยนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับก็คือการทำไมครับเก่งมากก็คือการเผยแพร่ในโซเชียลในรูปแบบต่างๆให้คนรู้จักวัดประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรเก่งมากนะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำให้เกิดประเพณีต่างๆจริงไหม
2: จริ งคร
0: ับ จริงมีผลต่อวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำมากมายในภาษาไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องปรับเปลี่ยนมาจากคติในพระพุทธศาสนานะครับรวมทั้งแบบแผนและคันลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรใช่ไหมครับเรากี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วนะครับในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นเลยตั้งแต่อะไรครับพระสงฆ์วัดใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลต่อคนต่อชุมชนต่อท้องถิ่นรวมถึงวัดก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่สำคัญเลยเป็นมรดกของชาติดังนั้นนะครับนักเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธประวัตินะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่2เรื่องพุทธประวัติและใบงานที่5เรื่องเส้นทางแห่งพุทธะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: ถูก gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
13: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์โตอ่ะ
14: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปรมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปรมอยู่ราตรีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
15: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอัก

0: ้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
1: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันเลย
2: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
3: ล้า
2: พร้อมไม่พร้อม
3: พร้อมอ
2: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
4: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
3: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
4: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
5: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
6: บ้า
5: ล
6: ุยๆๆเอาเลย
7: มา
8: Hello
9: everyone
10: Nice to meet you
9: Nice to meet you
11: Yeah. Where are you from?
12: England.
11: Oh,
12: my name is Gu.
13: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
0: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
14: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
3: พร้อม
2: Are you all ready?
6: Ready?
2: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
6: Okay.
15: Yes.
2: Okay. Let's go. Take the bus.
15: Thank you.
2: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
16: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
3: ready
16: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
3: ส
16: ู้ไม่สู้
3: สู
16: ้ดีมากค่ะ
2: พร้อมแล้วเริ่ม
17: Hello everybody
6: Hello
17: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
15: But you know, I think it's the biggest island of in
17: yes,
15: Thailand.
17: Yes, it's
15: right?
17: have island around Phuket. It have many like a PP island.
2: My friends. พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มลงหน่อยเริ่มลงนิดหน่อย
17: I will be a guide for you.
2: Okay,
17: for free. Yes, if you go.
18: Okay, it's a deal. I will come.
4: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
17: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆครับคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
19: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
20: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself do you go there
19: Seldom
4: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
20: Why
19: When I am young, I want my mother to kick.
0: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบ ไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
19: This is the first time I was a guide so I feel excited
2: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
2: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
16: เดี๋ยวค่อยมา

0: is a temple. They're the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really?
2: Yes.
0: I'm starting English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
6: yes and what about food
5: Food.
6: Yes.
5: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
4: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
5: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
7: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
8: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
7: ซึ่
8: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
7: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there you see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
9: Okay,
0: let's go!
9: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
10: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
11: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
12: how sweet?
11: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
13: Are you ready?
11: Thai people can
13: I can one of the plates. But there's an English please don't touch before.
11: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
13: I'm hungry.
11: If you can eat plastic.
12: Yeah.
13: In old Thailand.
11: Yeah.
13: You make in old Thailand.
11: Yeah.
12: Is it fruits?
11: Fruits?
12: Fruit.
11: Fruit? No. It's a Thai dessert.
13: Are you making
11: sweet?
12: But, what's the flavor?
0: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it's a story about.

0: UTI history. So let's check it out there. Let's go.
1: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
3: But it's fake.
4: What is this?
3: Canom Kluai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
5: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ Good morning how are you? What's your

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this?
3: Oh.
1: You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not?
1: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang
6: home.
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Phone number of
9: Cat.
8: You
9: have?
10: Patrice,
8: yes.
10: What?
8: Okay, okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
9: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดค่ะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันธุ์เช้าพอไปพันธุ์อาจจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
5: No.
8: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get to put from them?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูก

0: หนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert
1: dessert
0: dessert จะเกิดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซิร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซิร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
2: น
0: ้
2: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
2: เป็นแอมยัง
0: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
2: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์กช่องที
2: ่2
0: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์กช่องที
2: ่1
0: ดีมากนะคะ
3: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
4: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
3: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
5: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
6: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
7: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
8: ใน过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
9: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
10: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
9: ่ครับ
10: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
9: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
10: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
9: อ
10: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
9: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
10: มันไม่มีก การหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
9: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
10: ใช่
9: คือการความลึก
10: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
8: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
1: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
11: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
9: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
8: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
9: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของใครแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่นะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youat the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม

he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ vote for who did you vote for คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะครับก็จะร้องอย่างนี้ครับ George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยิวบุ้มและทาซานติ้งตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เรียกปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days ใช่ไหมครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป้หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้ว responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมั

ครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิทำหน้าอย่างเงี้ยครับI find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มา thank you for helping me thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ thank you for the DVD thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for เลยนะครับ2คำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry foryความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับI feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของคือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this bandcomes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย2 S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับfrom time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆในคดีแปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to timeนี่เลยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนี่นะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเ
พราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มาเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเนี่ยนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resign I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นแสลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออก prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดเนี่ยนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะฮะแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5 ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะหรือจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยที่เป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนกับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด
preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนี่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of นั่นเองครับ

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重

0: 传授技艺的师傅。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2512ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่อ Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
1: ช
0: ิ
1: ค
0: เก้นอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: คเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง what should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึง
1: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
2: กินอันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
3: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอะถ้าง่วงเนี่ย
1: กินเนื
0: ้อ which oneคุณค่ะทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right And after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจดี
4: นี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอ

0: ูดเดิมนูดเดิม
1: ขอบคุณมากที่จ้า
0: เดี๋ยวเขายังไม่แปะก็แปะสวยแปะสวยแบบนี้เ
1: ค้กแครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้อยากแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

ค่ะโอเคมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่าง

0: 있잖아요.
1: 쑥, 아직 다 쑥 유행이네. 하나 속상. 쌈은, yes. 아, 쑥, 쑥. 아, 김이 퍼. 아, 안 나요. 메뉴 빨리 룩. 메뉴 빨리 룩.
0: Can you find that? Fried rice. คืออะไรเอ่ย Fried rice ครับ Yes. Can you find ice cream? Beef. Yes. ฝั่งนี้นะคอนโอเค this คอน fried rice salad which one salad เจอไหมเอ่ยอันนึงนะคะเย้ yep. โอเคget back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังแคดิฟายได้มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรสับแคดิฟายได้the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very good This What is this Teaแปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn โอเค next

0: Cake. Really easy, right? ง่ายเลยข้อนี้ How about this?
1: Sandwich.
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ Sandwich นะ How about this? Beef. Beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext
1: spaghetti
0: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกโก
0: แลตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมเหรอคะ
1: ข้าวหมก
0: ไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมาโทเมโทแปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟราย
1: เ
0: อกไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอกไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะFried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี้ยเป็นก้อนๆเลย
1: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปหรือเปล่า
1: สปาเกตตี้

0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
1: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: เนาะnextแอปเปิลอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะแอปเปิลต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This idea is the only one idea in the world

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call ลิเก หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนกาฬสินธุ์
1: สวัสดีครับซิเชอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lique actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่เราก็ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: Hello teacher
0: Hi สวัสดีครับโหเมื่อคืนครับที่ชูเบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก It was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่ชูเบกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องนกทำไมถึงชอบเล่นลิเก
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สอนรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: How many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker
2: Joker
0: ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
2: ขอบครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
2: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชื่อมาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
2: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
2: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
2: สักหน่อย
0: สักหน่อย
2: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
2: มาฟังกันหน่อยนะ

0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้อง
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับที่ไปที่แบบถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: อร่อยมาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
1: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
1: I have a talent
0: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
3: คุณพ่อครับ
0: โอ้โหสนุกดีครับ
3: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
3: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
3: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
3: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
3: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: ไม่ยากพูดว่า put on
1: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้าเป็น
3: แต่งให้ทีเชอร์
0: ครับ
3: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
3: โอ
0: เคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeupน้องโนเกียครับ
1: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
1: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
1: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
1: ปาก mouth
0: ใช่แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
1: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
1: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
1: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลองพื้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
1: พิง
0: เก่งมากสีน้ำตาลBrown สีดำ
1: Black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว White เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เกียร์ว่าเฮ้ยคุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีชได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีชบอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
3: ได้
0: โอเค
1: นี่ยังหล่อไม่พอย
0: ต้องหล่อแล้ว
3: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
3: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
3: รับได้เลยอ้าวโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
3: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไปไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แค่นั้นแต่งยาวที่เจ้า
3: คนนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
3: นิดนึงกลับตาไว้นะครับห้ามดูนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
3: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
3: นะห้ามลืมนะ ชิชครับเสร็จแล้ว
2: ดูไป
3: ตัวได้เลย
4: ขอบคุณมากครับ
0: ว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับทีเจ
0: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
1: handsome
0: สวยก็ beautiful
1: beautiful
0: น่ารักso cute
1: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
1: ใช
0: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเจอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานนะมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: อึ้งเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเดดิเกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้โหตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: A leake
1: Actor And I Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am a leake Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺、感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人，尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节大约在每年的七月，因为人们相信出家并守下满三个月的僧侣被认为能够获得崇高的功德。在守谢节结束后，解谢节到来大约在每年的十月，泰国各地在此因为各种传统而热闹起来，充满乐趣。共僧一节是一种每年只能举行一次的重大功德活动，长鼓声震撼，游行队伍热闹非凡，大人和小孩一路跳舞欢笑，

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ใน auditorium หรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิก YouTuber รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลย

0: นะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแส

0: แบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมุติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
2: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
2: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
2: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่า งานประจำก่อนนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่า

0: ความรู้น้องทั้งน้องทั้งบ้านนิดนึงค่ะบี้ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหนFacebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
1: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู่นะครับIG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล์ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวเขาเป็นแบบที่ดีที่ไปเร็วจะถึง
1: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังเป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
0: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
1: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่ที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี่ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
0: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะว่าคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
1: แ
0: ต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นั่นเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
1: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆอาจผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
1: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิด impact นะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะ ณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดู

0: เยอะ
1: วันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
2: อ
1: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
2: ับ
1: มันเป็นกับดัก
2: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: ค
2: ือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูฟุ้งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฝั่งครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
0: ได
2: ้ร่วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
2: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกัน Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะบี
0: ้สวัสดีครับ
2: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือ

0: ครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมุติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกัน

ที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Life สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผ่า

ผลดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgery and certainly worldwide we are the

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Everybody
1: welcome to
0: English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินแกร็บเขาหมายถึง can you grab me a pizza โซที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินแกร็บเนี่ยนะครับใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra cheese? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: ถ้าเราเสียงสั้นๆชีสเนี่ยจะแปลอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
3: อ๋อ Would you like extra cheese
5: pepperoni extra cheese thin crust okay
3: okay crust
4: แหมไม่ใช่โอเค crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
3: แป้งบาง
4: pepperoni เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have a large or regular
3: regular regular
4: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
3: we have both sizes
5: so I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ we have special offer buy one get one free
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir. What is your address?
5: Okay, so it is 3/ the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates. Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates อะไรมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและBlue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: โอเค I will deliver it to you within 30 minutes
4: ดีไปละ
5: ครับ
3: Sir Your pizza
5: Hello you're too late
3: ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงอ่ะคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: so how much does it cost
3: buy one get one free special offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: right. ครับ
5: thank you all right
3: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
5: what small money
3: what?
6: small bank
4: what small bank
3: hey small notes
6: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
3: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี่เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
6: อ๋อเหรอครับ
3: เข้าใจไหมครับ
6: sir you have any small note
7: I'm sorry but I don't
6: have some change
3: พี่จะพูดอะไรอ
6: ่
3: ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
3: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอก I don't have any change
6: I don't have any change
7: oh, well I'm sorry I don't have any change either
3: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี
6: ่เออจะทำไงล่ะครับ
3: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change
3: okay
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ to แล้วก็ enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า to ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
2: น้องๆคะมารู้จักคำว่า to กับ enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า enough คำว่า enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
1: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
2: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ to นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำ many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
2: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
8: The evening before attacking Chantaburi
9: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
8: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
9: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
8: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
9: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
8: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
9: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
10: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
11: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
10: He has enough manpower and resources to build himself an army anda navy to regain Siam's lost sovereignty
11: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
10: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีจะง่ายกว่า
11: ง่ายกว่าเยอะ
10: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
11: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
10: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
11: เราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
3: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guard us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่
12: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มา
12: นานพอสมควรแล้วนะ
13: ครับผม
12: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับครับ
13: ได้ครับได้ครับ
12: ขอบคุณ
13: เชิญแล้วครับ
12: เชิญครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
14: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
15: So these are the basic tools needed in order to build battleships
16: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
12: แล้วเขาต่อกันยังไงมีเล็ก
14: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
15: so that's 100 battleships within 3 months
16: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
12: ซ้อมยังไงเหรอ
16: เนี่ย a drill
12: โต้ drill นี่มันแปลว่าสว่างโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
14: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
12: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
14: ครับ
12: alright so we got drills and your building equipment and all
14: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
15: Do you still have the original ships back then
16: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
12: แบบดั้งเดิมเลย
14: ยังมีครับยังมี
12: พอดูได้ไหมพี
14: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
12: โอ้โหใช่เลย
14: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ สมัยก่อนใช้ในการขายนะครับ
12: Chinese vessel บ้านนี้
17: yeah, Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
12: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
14: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
15: Back in the old days, this used to be a canal.
17: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
12: ้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
17: ครับ
12: And if you guys want to come to this shipyard museum
17: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
12: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
17: ครับผม
12: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
17: มาเจอพี่เล็กเขาได้
12: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
18: อยู่ประจำครับผม
12: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
19: สว
12: ั
19: สด
12: ี
19: คร
12: ับ
19: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
20: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
19: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไร

0: เองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพิเนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't drive fast ใช้อะไรดีคะระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า too นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ too นั่นเองค่ะThere were too many people in that store yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
0: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
1: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆ
1: และแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quietให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: อันนี้คื ือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
3: รถไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: 100%
2: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
2: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง

0: 70เซนนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้ง2ล้อค่ะ
1: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
0: ใช่
1: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
0: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
1: เรือ
0: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
2: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
0: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
1: uh-huh. อ
0: ยู่ทุกปีเลยนะคะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
1: huh?
0: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
1: แล้วเรื่องการชาร์จ
0: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
1: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
0: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
2: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
0: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
2: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
0: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
1: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: มีหัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภัยค่ะ
1: ไม่มีการ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
3: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในไ
4: ทยและน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
3: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car parts แปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its firstmanufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor carsประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ too ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too muchขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไปและคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungry เราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่สามค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่สี่ค่ะคำว่า very oldเราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิตเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า Don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า Don't freak out นั่นเองค่ะและน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย

0: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูโน่นสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮัทครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีส

0: ทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
2: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่ตกฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหูจังจังไปเลยครับ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
8: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
9: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
8: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
9: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมาก ายได้เลยนะเนี่ย

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside. Right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ฝืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทํางานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from the dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then a smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by using the larger particle.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This is the city that never sleeps. A city full of life, art, culture and smiles.
2: Bangkok, the capital of Thailand. Ranked as one of the world's top tourist destinations
3: The city features many distinct points of interest, including the Grand Palace,
4: or magnificent temples like Wat Phra Kao,
5: bustling night markets,
6: Michelin star street food,
7: or chic hidden cafes tucked away in quiet alleys.
8: Bangkok is a city that charmingly blends the past with the present.
9: It's a destination that tourists worldwide want to return to again and again.
10: And today, I'm taking everyone on a journey to discover why.
11: Has become a powerful Thai identity that the whole world must keep an eye on.
12: This isn't just a trip, it's a life experience.
13: Welcome to Bangkok, the city you will never forget.
14: The first place I take you to experience the essence of Thai identity is a Thai temple and Thai traditional dress to Thai.
15: Wearing chuta to go to the temple is just a popular practice among Thais.
16: But it's become a trend or a new culture that tourists worldwide adore.
17: It's beautiful, reflects the Thai identity,
18: and also helps generate income for Thai people.
19: This is the charm of Thailand that everyone must try.
20: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
21: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
22: 哇，太好了！
23: 你看一下，
22: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
21: 很闪亮，很漂亮，
22: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
24: Speaking of Bangkok, the city that never sleeps, one thing that stands out and attracts people worldwide is street food.
25: Bangkok is a food lover's paradise. Whether it's day or night, on a small street or in a tiny alley, you will find authentic Thai food
26: with intense flavors, fresh ingredients from a simple food court that turns into a memorable meal.
27: Traveling in Bangkok, I'm telling you, it's unique.
28: One instant speed, a motorbike taxi will sort you out.
29: Want a comfy ride with AC?
30: Getting around is easy. You can book a Grab or take a taxi,
31: or the BDS MRT.
32: And express bus are also excellent options.
33: But if you want to fully immerse yourself in a Thai atmosphere,
34: you absolutely must try tuk-tuk,
35: the rumble sound of the engine and the exhilarating, unforgettable ride.
36: This is just charm of travel unlike any city in the world.
37: This is a timeless identity on three wheels.
38: And for those who don't like the hot, stuffy weather and the chaos of street life, shopping malls are the choice for those who prefer a comfy lifestyle.
39: Shopping malls in the city center and along the Chao Phraya River,
40: this is a sophisticated picture of prosperity that seamlessly merges fashions, technology, and culture.
41: When the sun sets, Bangkok begins to chime with another captivating sight.
42: The nightlife here is diverse and vibrant, offering everything to venues with stunning views of the Chao Phraya River.
43: Bangkok isn't just a destination, but it's a nightlife experience that visitors will never forget.

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: Goodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh. And if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกด

0: คำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข2
3: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
3: ขึ้นป.4
1: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
3: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
4: Your word is remember
3: R E M E M B E R
4: Your answer is correct congratulations
1: Remember แปลว่าอะไรคะ
3: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
5: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
4: Your word is telephone
3: T E L E P H O N E
4: Okay your answer is correct congratulations
1: โอ้โห telephone แปลว่า
5: โทรศ
1: ัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ7
6: 8แล้วอ
1: ันไหน7กับ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is medium
3: M E D E R
4: Incorrect I'm sorry The correct way to spell medium is M E D I U M
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word isPrime.
3: P L N E.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell prime is P R I M E.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling
4: Your word is history
8: H-I-S-T-O-R-Y
4: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิดไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆ เหลืออีก2 ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9หมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
4: Your word is charm.
9: C-H-A-R-M.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
2: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: Your word is bilingual
2: B-I-L-I-N-G-U-A-L
4: All right, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยเย้เหลืออีกแค่หนึ่งทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
7: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
7: 9ขวบค่ะ
4: Are you ready?
7: Yes
4: Your word is monster.
9: M-O-N-S-T-E-R.
4: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
10: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD-ROM รับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
4: Spelling Charity
0: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
11: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
12: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
13: ่หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
13: ได้
1: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: start now. Facts.
12: F-A-X.
4: Sheet.
12: S-H-E-E-T.
4: Clip.
12: C-L-I-P.
4: Coffee.
12: C-O-F-F-E. Pass.
4: Printer.
12: P-R-I-N-T-E-R.
4: Cabinet.
12: C-A-B-I-N-E-T.

0: Folder.
1: F-L-O-D-E-R.
0: Folder.
1: Past.
0: Whiteboard.
1: W-H-I-T-E-B-O-A-R-D.
0: Window.
1: W-I-N-D-O-W.
0: Stapler.
1: S-T. Past.
0: Coffee.
2: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็นหนึ่งตัวอักษร
1: C O F F E E
2: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
0: Folder
2: Folder
1: F O L D E R
2: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right professor?
0: That is right
2: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
1: 7
2: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟฟ้าไปรอที่ไบค์ซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
3: ้หมายเลข5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Bed
3: B E D
0: Chair
3: C H A I R
0: Bench
3: B E N C H
0: Vase
3: Again, please
0: Vase
3: Pass
0: Table
3: T A B L E
0: Carpet
3: C A B E C H.
0: Carpet. Curtain.
3: C A N T R Y.
0: Curtain.
3: Pass.
0: Couch.
3: C O U N.
0: Couch.
3: C O. Pass.
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
0: You spell vase V A S E.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
1: C A R P E T.
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำรวมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
1: ค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไม่รู้คืออะไร
3: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Amber
3: Pass
0: Ruby
3: R-U-B-Y
0: Pearl
3: Pass
0: Gold
3: Pass
0: Opal
3: O-P-A-L
0: Silver
3: S-I-L-V-E-R
0: Topaz
3: T-O-P-A-S
0: Topaz
3: T-O-P-A-Z
0: Diamond
3: D-I-A-M-O-N-D
0: Emerald
3: E-M-E-R-A-L-D
0: Quartz
3: Pass
0: Amber
3: E-M-B-E-R
0: Amber
3: A-M-B-E-R
0: Pearl
3: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P E A R L
5: What were the other words that you missed
0: Quartz which is a very hard word to spell Quartz that is spelled Q U A R T Z
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปสักเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะ

0: เรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countriesแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R U S S I A
2: France
1: F E A C H
2: France
1: F E A C E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S-P-A-I-N
2: Poland
1: P-O-L-A-N-D
2: Italy
1: I-T-A-L-Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I-R-E-L-A-N-D
2: Hungary
1: H-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: A U S T R A L I A
0: หมดเวลานะคะแล้วว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is F R A N C E
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำรวมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
2: We will start now. Tree.
1: T R E.
2: Rock.
1: L O G.
2: Rock.
1: R O C K.
2: Cave.
1: Pass.
2: Leaves.
1: Leaves. L E A V E S.
2: Creek.
1: Pass.
2: Vine.
1: Pass.
2: River.
1: River. R-I-V-E-R.
2: Mountain.
1: Pass.
2: Wildlife.
1: Pass.
2: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: cave
0: cave
2: that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
2: the correct way to spell vine is v i n e
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ และตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
2: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around Good morning Bye bye
4: From this study we found that at least 5% or higher of the population stay with the parasite happily, no symptom. So this group will be the one that will not seek any treatment. And we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by perform experiment using our mosquito in the laboratory, feed the blood collected from this population. So we found that they also are able to transmit the disease. So in terms of malaria control, we cannot ignore this population. So we have to identify who has parasite, not only the sick patient.
5: The International Centers of Excellence of Malaria Research, or ICEMER, are supported by the National Institutes of Health, USA, to study malaria around the world. In Asia, the research is being led by Dr. Lee Wang Chui from Pennsylvania State University and Dr. Jetsumon Sattabongkot from Mahidol University, Thailand.
6: The ambition for helping the world with the malaria elimination, NAID, NIH, has strategically established 10 international centers of excellence in malaria research. So we are very fortunate to be one of them. So our center focuses malaria research in the greater Mekong region. We are focusing on malaria research in three countries, in Myanmar, China, and Thailand. We have a very broad interest in trying to solve a lot of the malaria-related problems in this region. In particular, we want to focus some of the urgent problems that's related to malaria research. So in the Mekong region, we have a changing malaria epidemiology, and we have also very complicated vector systems, and also we have emerging drug resistance problem in this region. So that's why the center focuses on the changing malaria epidemiology, vector biology, and also drug resistance.
4: We are part of the ICEMER Asia that study malaria transmission in the border. And our part, we select to do the study in one of the highest malaria prevalence in Thailand in Tak province is in Tha Song Yang district. This is the district that the top malaria cases in Thailand. The project funded by NIH for 7 years. And because this is more like population based, we have to be in the field, so the study group is quite big. We also work with the local people in Tha Song Yang that when we got the mosquito, they also had malaria parasite in them. And the location that we got the mosquito is also the same area that we found the patient in the village, which I found very interesting.
7: So I take care of parasite detection. At NVIU, we detect malaria parasite using two main techniques. The first one is light microscopy. We do this by examining blood smear for the presence of parasite in red blood cell. And the second class of technique is utilizing the modern molecular tools. For these, we use real-time PCR, nested PCR, and also loop-mediated isothermal amplification of DNA to detect and identify the species of parasite. And we apply this assay to study samples that we collect from active and passive surveys. And the goal of this study is to determine the characters of malaria in Thailand and also to determine the transmission intensity of the disease.
4: For this project, we need a lot of manpower. So the best way is to have the local people get involved. That is very good in two things. They are welcome us because they are part of the research team. At the same time, we also can educate them more because they have to work with us. So we also educate them about the severe malaria, how to protect themselves, and how to control the vector better, how to use the tools, and how to help us observe things around them that we may not be aware. and can be the factor that contribute to malaria transmission.

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: รรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดา นั่นเองครับสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์

0: ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
1: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในกระบวนการตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซันย่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองและก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซัญญาเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพง

สายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่ากับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่าเอ้ยมันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้นะคะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วไอตัวผักเชียงดามีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้

าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

มือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็จะเข้าวีคที่3นะครับวันแรกของวีคที่3โปรแกรมของวีคที่3จะปรับเปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะเป็นการพุชกับพูลกล้ามเนื้อที่ใช้พุชก็จะเน้นอย่างเช่นอกไหล่ไตเซ็ปแล้วก็ด้านล่างด้วยอย่างเช่นพวกสควอตต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้พูลก็จะเป็นพวกหลังไบเซ็ปแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังของขาด้วยก็จะเป็นแบบฟูลบอดี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะสลับกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับใน2อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับก็เหมือนเราเตรียมตัวกันมาแล้วเพื่อจะเจอกับเซตนี้
0: ใช่ครับวันนี้ก็จะมี3อุปกรณ์เท่านั้นครับวันนี้ก็จะมีสเต็ปมีมินิแบนด์แล้วก็ดัมเบลก็เตรียมตัวกันมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราวอร์มอัพกันเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยกอดเข้าเปิดออกสัก8ทีครับ3 4ห้าหกเจ็ดและแปดต่อมายืดขานิดนึงครับวักลงสลับไปมาสิบทีครับสองขาข้างหนึ่งเหยียดตรงข้างหนึ่งงอได้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกยืดข้างที่เหยียดออกไปด้านหลังของขานะครับ
2: สิบครับ
0: โอเคต่อมายืดฮิปเฟกเซอร์บ้างครับถอยด้านหลังเปิดตัวขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาที่เดิมครับโอเคก้าวไปด้านหลังดันสะโพกไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นแล้วมาด้านหลังวันนี้เนฟบอกว่าตึงตรงนี้อาจทำต่อเลยครับอันนี้ช่วยได้เยอะพยายามดันจากสะโพกไปดีไม่ได้เป็นการโน้มตัวไปแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกยืดต้นขาด้านหน้าแถวนี้ตรงเชื่อมแถวเอวตรงนี้นะครับ hip flexor ดันเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดัน10ทีเท่าไหร่แล้วครับ
1: 6แล้วครับ
0: โอเคอีก4ทีออกเก่งท้องไว้สุดท้ายโอเคต่อมาเราจะถ้ามีใครมีดัมเบลให้เลือกนะครับหยิบดัมเบลอันที่เบาที่สุดมาถ้าไม่มีมือเปล่าก็ได้จะเป็นการวอร์มอัพหัวไหล่ไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นแค่นี้10ทีแขนเหยียดตรงแต่เน้นนะครับว่าเป็นดัมเบลเบาๆเป็นแค่วอร์มตอนนี้วอร์มอยู่ถ้าดัมเบลหนักเนี่ยมันจะกลายเป็นเวิร์กเอาท์แล้วดีครับยืดลง10ทีวาด
1: เจ็ดครับ
0: อีก3ทีสุดท้ายโอเคหลังจากนั้นเราจะเริ่มใช้มินิแบนหยิบมินิแบนมาครับไว้ที่บริเวณข้อเท้าตอนวอร์มอัพเราจะใช้เส้นที่เบาหน่อยก็ได้ครับ

0: โอเคครับ
1: อาจจะเป็นเกมค่ะสเต็ปไปสเต็ปมาเพื่อเริ่ม activate บริหารกล้ามเนื้อตรงก้นเดินไปด้านข้างระหว่างเดินไปออกแรงจากหัวเข่าไปแบบนี้บางคนพอยางมันเริ่มตึงมากๆจะไปแบบนี้ไม่เอาไปทั้งอันเดินไปเดินกลับสักแป๊บหนึ่งสักนาทีช้าๆได้ครับรู้สึกเริ่มรู้สึกความร้อนๆแถวๆบริเวณสะโพกไหม
0: ใช่คร
1: ับ ดีมากครับโอเคพอครับชุดยังใช้อยู่ครับโทษทีครับมาไว้ที่ข้อมือครับวอร์มหัวไหล่นิดนึงวันนี้เป็นกล้ามเนื้อ push total body เลยพาวอร์มให้ได้ทุกส่วนกางแขนออกให้รู้สึกตึงเล็กน้อยแล้วค่อยๆเหยียดขึ้นสุด10ที1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ท่าสุดท้ายครับเราจะลงมาอยู่ที่ท่า deep squat deep squat คือลงมานั่งยองแบบนี้เลยโอเคกางออกนิดนึงนี่ลองประกบมือไว้ตรงกลางครับโดยที่ศอกเราจะดันอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: แล้วค่อยๆดันยืดออกไปโอเคค้างอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอียงไปขวานิดนึงเอียงซ้ายเราจะโยกไปโยกมารู้สึกไหมครับรู้สึกตรงไหนรู้สึกแถวข้างในสะโพกดีมากครับค่อยๆวอร์มข้างในสะโพกยืดซ้ายขวายืดตัวขึ้นนะครับใช้ตรงนี้ดันไว้ล็อกไปล็อกมาดึงสัก10ทีสัก3 2ระหว่างล็อกเนี่ยฝ่าเท้าอยู่ที่พื้น1โอเคถ้าต่อเนื่องมือหนึ่งวางลงดันไว้อีกมือหนึ่งค่อยๆเปิดแล้วเรามองตามมือมองตามขึ้นไปลง1เปิดมองตาม2รู้สึกยืดขึ้นมาถึงบริเวณหลัง3 4 5 6เปิดตัวไว้7อีก3ที8 9สุดท้ายครับ10โอเคพร้อมแล้ว
0: ครับ
1: น่าจะรู้สึกยืดๆคลายๆแล้วในตอนเช้า
0: ครับผม
1: สำหรับท่าแรกเราจะใช้สเต็ปครับหยิบสเต็ปมาได้จริงสเต็ปหลายคนจะสามารถปรับความสูงได้นะครับอย่างของเนฟจะมีตัวรองเข้าไปก็จะสูงขึ้นท่านี้ก็จะหนักขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: โอเคท่าแรกนะครับจะเป็นท่า knee dive ครับอยู่แบบนี้แล้วขึ้นไปแค่นี้ครับลงทิ่มศอกทิ่มเข่าขึ้นแล้วลงใช่ครับ ยิ่งถ้าสเต็ปสูงเนี่ยขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะออกแรงมากขึ้นอันนี้ของผมจะเตี้ยหน่อยขอแค่ฝั่งละ10
0: ทีละข้างใช่
1: ไหมใช่ครับทีละข้าง
0: โอเคคร
1: ับ เป็นสเต็ป knee dive ขึ้นไปโอเคเตรียมตัว3 2 1ออกแรงดันขึ้นฝั่งเอฟนั้นนับนะครับออกแรงดันขึ้นทิ่มเข่าขึ้นเกร็งท้องไม่ให้ตัวเอียงไปมาเราจะยืนอยู่บนขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีการบาลานซ์มากขึ้นถ้าโอเคใช้มือช่วยในการบาลานซ์นะครับมือไปสลับเหมือนคล้ายๆวิ่งจะเป็นการบาลานซ์ได้ดีขึ้นมือขวาสลับทิ่มขึ้น
0: โอเคครับ
1: โอเคสลับข้างครับทิ่ม1 2ลงสเต็ปขึ้น3แผ่วน้ำหนักลงส้นเท้า4ที่อยู่บนสเต็ป5 67 8 9 10โอเคท่าต่อไปครับจะเป็นท่า push press หยิบดัมเบลมาได้ครับอันนี้เราเคยเล่นกันแล้วผมเคยให้นิดนึงน้ำหนักจะอยู่กลางๆตัวใกล้ๆเส้นศูนย์สูบจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นเส้นศูนย์กลางของเราตรงนี้นะครับสปริงนิดนึงย่อลงและดันขึ้นอันนี้เป็น push pressต่างจาก shoulder press shoulder press จะเป็นการส่งแรงแค่นี
0: ้ครับ
1: ใช้หัวไหล่อย่างเดียวพอ push press จะใช้แรงจากขาในการส่งขึ้นไป

0: สำคัญคือเกรงท้องไว้หลังไม่แอ่น
1: ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: ดีมาก12ที่เตรียมตัว3 2ไปครับสปริงขึ้น1 2เกรงท้องไว้หลังเราจะไม่แอ่นขึ้นนะนี่เหมือนกระโดดขึ้นส่งแรงขึ้นไปใช้แรงจากขาส่งขึ้นไปจะเป็นแบบลักษณะเห็นไหมครับส่งปุ๊บขึ้นไปไม่ได้ใช้แค่หัวไหล่อ
1: ีกทีครับ
0: หายใจออกโอเคเยี่ยมมากครับท่าต่อไปหยิบมินิแบนครับจะเป็นสควอตสเต็ปอินสเต็ปเอาท่านี้เราเคยเล่นกันไปแล้วหยิบยางไว้เหนือเข่าครับโอเค
1: โอเคครับ
0: ได้ครับเราจะเริ่มจากขาแคบสควอตลงทิ้งสะโพกไปด้านหลังสเต็ปออกและลงแค่นี้นับ8ครับ
1: ครับผม
0: 1 2คือ1เตรียมตัว3 2ไปครับสควอตลงเกรงท้องไว้ตัวไม่พับลงไปแบบอย่างนี้ตัวเปิดขึ้นเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ขาชิดขากว้างจังหวะขากว้างดันเข่าออกไปเปิดเข่าไว้เข่าไม่สะบัดไปมาระหว่างที่ทำนะครับยางมันจะช่วยนิดนึงเพราะเราจะต้องดันไว้ตลอดกลับมาออกแรงหายใจออกผ่อนแรง
1: 7ครับ
0: หายใจอีกทีเดียวโอเคเยี่ยมครับ
1: ครับ
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นการทำพุชอัพครับมี2เวอร์ชันที่เลือกสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นแพลงแท็บเพราะมันจะเป็นโอเคผมให้ดูท่าฟูของท่าก่อนนะครับเราจะเป็นพุชอัพแท็บพุชอัพแท็บถ้าใครหนักไปวางเข่าลงเป็นพุชอัพแท็บถ้าใครยังหนักไปอีกเป็นแค่แท็บแท็บแค่นี
1: ้ครับผม
0: 12ที่หรือจะทำบนสเต็ปก็ได้นะครับเพื่อให้เบาลงโอเคดีกดสะโพกไว้12ที่3 2ไปครับแตะดีมากหลายๆคนพอจะมีการแตะเนี่ยเอวจะเอียงไปมาพยายามเอวขนานอยู่กับพื้นตลอดเวลาจังหวะที่เราแตะบางคนจะเปิดแบบนี้ไว้คว่ำสะโพกไว้ให้ขนานกับพื้นพุชอัพขึ้นมาจะใช้อกไหล่ไตเซฟใช้ท้อง
1: ก้าวครับ
0: ดีมากครับใครให้สเต็ปก็จะช่วยทำให้ความสูงสูงขึ้นมาก็จะเบาลงนิดนึง
1: 12ครับ
0: โอเคพักแป๊บนึงครับเราจะกลับมาที่ท่าสเต็ปนะครับใช้สเต็ปเหมือนเดิมระหว่างที่พักสามารถเพิ่มความหนักของท่านี้เข้าไปโดยการทำเลกลังลงและขึ้นมาหนีดิฟ
1: ครับ
0: เลกลังหนีดิฟเลือกความหนักของตัวเองนะครับจะเป็นแค่สเต็ปทิ่มเข่าแค่นี้ก็ได้ถ้าใครไปต่อไว้ขอเล็กลังและทิ่มเข่าให้พักอีกประมาณ20วิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้จะเป็นเวอร์ชันแบบเบา
1: ๆใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอบนี้จะมีความหนักเพิ่มเข้าไปให้
1: ครับ
0: แต่ก็มีการเคลื่อนไหวเริ่มมีเหงื่อซึมๆ
1: ใช่ครับรอบแรกลองดูแบบถ้าแบบง่ายดูก่อนว่าไหวหรือเปล่า
0: ใช่ครับอย่างที่จะคอยเน้นย้ำเสมอนะครับอันนี้เนฟอยู่กับผมซึ่งเป็นเทรนเนอร์ก็จะคอยปรับท่าให้ได้ตลอดสำหรับใครที่ follow ทำที่บ้านเนี่ยอยากให้เริ่มจากท่าง่ายก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปท่ายากโอเคพักครบนาทีนึงแล้วเตรียมตัวบนสเต็ปก่อนครับแม้ทำท่าง่ายก็ได้ผมเวอร์ชันยากให้
1: ครับผม
0: ได้
1: ครับแล้ว
0: คนทางบ้านเลือกเอา3 2ไปครับทิ่มขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับเตรียมตัวและไปดีครับหนึ่งเก่งท้องไว้ดีๆใช้ขาข้างเดียวจะมีการเรื่องบาลานซ์อยู่ด้วยออกแรงขึ้นสุดเก่งท้อง

0: ทิมเข่าขึ้น
1: เจ็ดครับ
0: สิบโอเค

0: ได้ความเร็วตามตัวเองได้เลย
1: 2ครับ
0: โอเคพักแป๊บนึงหยิบยางมาครับไว้เหนือเข่าหายใจลึก
1: ๆพอทำต่อเนื่องเมื่อกี้ก็มีเขาเรียกว่าฮาร์ทเรทน่าจะขยับมาอีกหน่อยแล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มเหนื่อยเริ่มหอบแล้วครับ
0: ใช่ๆพยายามจะมีการขยับเยอะๆในวีคนี้นะครับโปรแกรมก็จะต่อเนื่องขึ้นสามารถเลือกให้เข้มข้นสุดๆเลยก็ได้หรือเลือกเวอร์ชันเบาก็สามารถ follow ไปได้เรื่อยๆโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: แปะที่3 2 8

0: เก่งท้องไว้หลังไม่ห่อหรือไม่โน้มไปข้างหน้า
1: เจ็ดครับ
0: อีกทีเดียวโอเคถอดออกได้หยิบสเต็ปมาสำหรับใครที่พุชอัพแบบใช้สเต็ปช่วยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: อีก12นี่3 2ไปครับพุชอัพขึ้นสเต็ปเก่งท้องไว้10ก้นไม่โด่งเก่งไว้11โอเคเยี่ยมมากเหลืออีกเซตเดียว
1: ครับ
0: เริ่มซึม
1: ๆผมมีอาการนิดนึงครับเจ็บช่วงข่าวขวาน่าจะเป็นเพราะผมไปเตะบอลมาใช่ครับ
0: แล้วเมื่อกี้ทำท่าไหนมีอาการเจ็บบ้างครับ
1: น่าจะเป็นช่วงสควอทครับ
0: โอเคงั้นสำหรับใครที่เจ็บเข่าเหมือนกันลองลงแค่ฮาร์ฟลงแค่ครึ่งเดียวแค่น
1: ี้เดียวครับผม
0: สำหรับรอบนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับเหมือนเดิมเลือกท่าลงแล้วทิ่มหรือลงลึกๆแล้วทิ่มเข่าให้พักอีก5วิ4 3 2เตรียมตัวไปครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับเตรียมตัวและไปครับทิ่มขึ้นดีจะช้าจะเร็วหาจังหวะตัวเองได้ทำท่าให้ถูกเกร็งให้ถูกค่อยๆไปโฟกัสให้ถูกจุดจะโดนขาถ้าลงลึกโดนแถวก้นขาจังหวะขึ้นมาเก่งท้องทิ่มเข่าขึ้น
1: ร้อยครับ
0: โอเคหายใจลึกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาพุชเพรสครับหยิบดัมเบลมาดัมเบลอยู่ใกล้ๆตัวเตรียมตัว3 2ไปสปริงขึ้นสุดโดยเฉพาะตอนขาลงอยากให้โฟกัสค่อยๆลงช้านิดหนึ่งสปริงขึ้นเต็มที่เป็นระเบิดพลังขึ้นตอนลงโฟกัสลงไม่ลงมาข้างหน้านี้นะลงมาข้างๆใกล้ๆตัว
1: ดีครับ
0: โอเคเตรียมตัวสควอทครับหยิบมินิแบนมาใส่เหนือเข่าครับ

0: คแปดที
1: ่ครับผม
0: 3 2ไปครับอย่างที่บอกลงแค่ครึ่งนึงอันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นครับ
0: โอเคลงแค่ครึ่งนึงพอแต่ทำท่าให้ถูกไว้เก่งไว้ออกแรงจากเข่าจะใช้กล้ามเนื้อก้นเพิ่มขึ้นจากมินิแบนนะครับดีมากเก่งท้องเพิ่มอีกนิดดีตัวไม่นอนลงไปโอเค
1: 6ครับ
0: สุดท้ายฮึบโอเคเยี่ยมเตรียมตัวเข้าพุชอัพครับโอเคเตรียมตัวพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคลืมกดสะโพกไว้ก้นไม่โด่งนะครับ3 2ไปครับเก่งตัวไว้จังหวะที่แท็บขึ้นมาจะคล้ายแพลงแท็บที่ก้นไม่โด่งหลังไม่แอนค่อยๆไปเรื่อย
1: ครับ
0: อีก2ที่โอเคเรียบร้อยตบมือให้ตัวเองนะครับอันนี้โปรแกรมใช้ได้เลย
1: ครับหัวเบิร์นดีครับแต่ท่าไม่ได้แบบยากมากครับแต่เป็นการทำต่อเนื่อง
0: ใช่ครับพอทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะแบบเบิร์นได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: แล้วว่าพอมีน้ำหนักเข้าไปหน่อยก็จะช่วยทำให้ใช้กล้ามเนื้อได้มากขึ้นครับ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเรานั่งลงครับเตรียมตัวยืดกันดีกว่าโอเค
1: ครับผม
0: ยืดจากอกไปนะครับประสานมือไว้ด้านหน้ายืดอกไปข้างหน้าครับประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกไปข้างหน้าเหมือนมีคนดึงมือไว้ข้างหลังดึงอกไปข้างหน้าจากนั้นค่อยๆพับตัวไปข้างหน้าดันมือขึ้นไปข้างบนรู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับ3 2 1วางครับมือยื่นไปข้างหน้าดึงเข้ามาครับไม่โดนหัวไหล่เยอะหน่อย3 2 1อีกข้างนึงครับและดึงเข้ามา3 2 1ต่อมาค่อยๆดันไปข้างหลังยืดไตรเซ็ปเปิดตัวขึ้นมาไว้3 2 1อีกข้างนึงครับ3 2 1เราจะมาอยู่ในท่าคล้ายๆออฟโฟก้าวขามาหลับด้วยกับมือมือขวาไปคว้าข้อเท้าซ้ายดึงเข้าหาตัวถ้าไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นจะรู้สึกยืดตั้งแต่จากควอดขึ้นมาถึงฮิปเฟกเซอร์3 2 1อีกข้างครับกลับไปที่ออฟโฟก่อนสเต็ปกลับขึ้นมามือซ้ายคว้าไปที่ข้อเท้าดึงเข้าหาตัวเยอะไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1โอเคสุดท้ายลุกขึ้นยืนครับค่อยๆก้มลงไปแตะพื้นหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงครับไปได้เท่าที่เราไหวรู้สึกยืดข้างหลังขาตึงไว้ลงได้แค่ไหนแค่นั้นสามสองหนึ่งโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะผมนี่เหงื่อเยอะเลย
1: สนุกดีครับวันนี
0: ้สนุกใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอโปรแกรมวันถัดไปจะเป็นโปรแกรมพูลกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงเนี่ยไอ้กล้ามที่ใช้ดันเนี่ยก็จะได้พักพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับใน Storm Together Season 5ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสบรรทลายบรรพชนสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีหากซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักร

ณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569พระท่านนายมิคาเอลคาเวลลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B แม่เบ้นบรรยุทธราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกคณะเด็กยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดอองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 12 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: L'excellence, cher ami, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช 2503ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่ชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกพุทธซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อถิ่นพลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณ

จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนิร์ฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตตราสุสากลลาโมสออมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตตราสุสากล La Mos en Majesté Royal Ride from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26 พฤษภาคม 2569โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2501และในวันที่29 สิงหาคม 2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4 กันยายน 2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญหมู่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสินนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569

วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะวันนี้เวลา 13:52 นณศาลาดุสิตาลัยสุนทรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยศจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 ณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตตการเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโกวิทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมรา

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: ผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: เฮ้อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
4: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะตะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
1: ้อ
4: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ

าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเยอีสานทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยวุฒิเบียร์จะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog-head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the wing is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle.

0: for Trang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! See you! มอ.วิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is
1: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer C is correct. เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who, What, or Where เกม Who, What, or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number one. This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two. This province's cash crops are rubber trees,oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิ มอ. วิทยานุสรณ์ Your answeris
1: Rayong province
0: Rayong ยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วซีตอบว่าน
2: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to Kaw Tau and Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largest province in southern Thailand. The flower representing this province is the Canna Lily. มอ.วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
3: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
3: ความยาว200กิโลเมตร
1: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
4: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสี่ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับSequencing Here we go Arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
4: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดี

ทีครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้ง2ทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้ง2ทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก

0: Mongyalbot เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจากดราก้อนบอล1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังคี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจากเดธโน้ตปี2003และเอรินเยเกอร์อะแทคออนไทเทนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอวิยานุสรครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
2: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and belief, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth's reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไพ่หลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
3: A. A. Get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้นNot just yet. Bouncing back to Buran Ramlik, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
4: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
4: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ C เป็นคำตอบที่ Correct.มูลค่า200คะแนน Just simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed

0: has an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four, one of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood.
1: เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย
0: Your answer is
2: มวยทะเลมวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
3: ได
0: ้ไม่ได้
3: ได้ค่ะ
0: It's yours Did you guys know it was มวยทะเล or sea boxing Don't worry you guys look so tense man แบบยิ้มหน่อยยิ้มสิยิ้มพักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, ไปดู random กันดีกว่าครับ True or false? Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
4: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะล้ำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
2: Yes.
0: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin.Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
2: True.
5: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
5: True.
2: False.
0: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
2: False.
5: False.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
2: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
5: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
5: False.
2: False.
0: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
5: False. True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
5: True.
2: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
5: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
5: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่โอ้โหเต็มไปพร้อมตอบเท่ากันครับมี5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะล้ำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งกลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ฟอลส์นะ ไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์ที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
4: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
3: Iron Man Black Panther
6: Ant-Man
7: Superman
8: Doctor Strange
9: Black Widow
10: Pass
11: Iron Fist
12: Pass
13: Superwoman
14: Pass
15: Odin
16: Wolverine
17: Black Panther
18: Pass
19: Scarlet Witch
20: Luke Cage
21: Venom
22: Hela
23: T'Challa
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
24: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา14ชั่วโมงทางช่อง DLTV
25: Good morning. How are you, Jack? What's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเราร
1: องบวยเลยนะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ are and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ

0: ือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์โตอ่ะ
1: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
2: พี่ฮาร์ทกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
0: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
4: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
4: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
5: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
4: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
5: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
6: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
7: ไป
0: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
2: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
8: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
4: พร้อม
3: Are you all ready?
9: Ready?
3: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
10: Yes.
3: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
11: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
4: ready
11: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
4: ส
11: ู้ไม่สู้
4: สู้
11: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
13: Hello
12: My name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
14: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
14: Thailand.
12: Yes, it's half
14: right?
12: island around Phuket. It have many like a PP island.
3: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
12: I will be a guide for you. Okay, for
14: Thank
12: free.
14: You.
12: Yes, if you go.
15: Okay, it's a deal. I will come.
5: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
16: ๆ Hello my name is Pam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
6: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
16: Seldom.
5: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
6: Why?
16: When I am young, I want my mother to want my mother to kick
2: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
7: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
16: This is the first time I was a guide so I feel excited
3: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
5: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
3: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
11: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
3: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
11: เบสิก
3: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
11: ให้ไปดูต่อไป
3: ครับ
9: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did any one of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history
6: so how do you like to study English because your English is nice
9: really amazing
10: yes
9: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
5: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
9: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
13: ค่ะ
5: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
0: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
10: yes and what about food
13: food
10: yes.
13: yeah we have own food too yeah it have anything something like in Chiang Mai it's cold right so sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
0: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
13: เนี่ยกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
5: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
11: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
3: ึ่
11: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
9: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
15: Okay,
9: let's go!
17: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya, it's not car.

0: In the past แต่สุดท้ายโอลิฟโบ๊ทครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยผมได้หลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยนี่เมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
1: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah, how sweet? In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
2: Are you made it?
1: Thai people can
2: one of the plates. But there's an image. Please don't touch the bowl.
1: Please don't touch because it's not real, but... It's real. It's not real, but it's like the real thing.
2: I'm hungry.
1: If you can eat plastic.
2: In old Thailand?
1: Yeah.
2: You make in old Thailand?
1: Yeah.
3: Is it fruits?
1: Fruits?
3: Fruit.
1: Fruit? No. It's a Thai dessert.
2: Are you making
1: it? Sweet.
3: But, what's the flavor?
4: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
2: Okay.
4: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
2: But it is fake. What is this? Canom Kruai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
6: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this?
2: You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not?
2: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang
6: home.
5: Elephant.
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Phone number of
9: Cat.
8: You
9: have
8: Patrice.
9: Yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
10: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพญาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับ

0: แล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหน2คนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพะเนียดช้าพอไปพะเนียดอาจะถ่ายแล้วพี่อีก2คนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
1: Do I get the food from them later?
2: No.
3: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
1: Do I get
3: the food
1: from them?
3: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
5: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งนึงโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น้อง
5: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็น AM ยัง
5: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
5: หนูบอกว่า I was นะคะหน
1: ู
5: ว
1: ่
5: า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชันที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชันที่
1: 1
5: ดีมากนะคะ
6: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
7: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
6: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
8: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
9: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
10: ฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับไปนั่นนะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop, เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee. This machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับ

อันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนี่นะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปนี่นะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี่นะครับผมก็คือcompensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l dนะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนเขามาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะฮะเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาแล้วเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มแล้วทาร์ซานติ้งตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็ปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะ
เด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทั้งที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forHurting your feelings. Sorry for hurting your feelings. ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for ความหมายแตกต่างอะไรครับ Feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน Polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับสองแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ
สวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย sea คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time from time

ายนะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆในคดีแปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไป on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดเนี่ยนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดto จุดนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะหรือจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone นั่นคือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me
ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหม

สงสัยที่เป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโดบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎

0: Kumarabaka
1: 是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก

0: อ้าวไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ my name is เป็นการแนะนำตัวค่ะmy name is วันธนีชื่ออะไรวันธนี and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค now do you understand เข้าใจยัง yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
2: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคอไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
2: chicken
0: อันนี้โอเคทุกคนรู้จัก chicken ไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
5: chicken
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึง
6: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
7: ไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
8: นี
0: ่เอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
9: อันนี้กินหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
10: กินน้ำ
0: which one คุณค่ะทีไรcucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
10: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปนะ

0: ใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งโน้นนะคะยังใจเย็น
1: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลย
1: แครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอด้วยคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะหมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้จะแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่า
2: ได
0: ้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

ร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี้แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูก

0: cámara. Yes. ซุกซุกที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยโอเคหนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you and you find that five rice คืออะไรเอ่ยFried rice, ครับ Yes. Can you find ice cream? Beef. Yes. ฝั่งนี้นะคอนโอเค this คอน fried rice salad which one salad เจอไหมเอ่ยอันนึงนะคะ Yes โอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังผ้าหนาเพิ่มมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังเจอยังแคดิฟายแดมันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนมันแปลว่าอะไรจับแคดิฟายแดthe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะNext Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกิน Next Fish ปลา What is good This What is this Teaแปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn okay next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this sandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon นะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหมชอบnext โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเกต
2: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
2: ช
0: ็
2: อกเกต
0: ช็อกเกตโอเคเก่งมากnext
2: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
2: น
0: ้
2: ำ
0: คู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น
0: ้
2: ำส
0: ้
2: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
2: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได้ยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า

0: กวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอ่ะใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่อ่าใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มอ่ะโอเคอ่ะ next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมาชมเมเธอแปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟรายเอ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอ็กไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะฟรายเอ็กแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: โรตี
0: เบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
2: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กสเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Likke. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จะแก้ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: Hello teacher
0: Hi สวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับที่จะแก้ได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จะอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: ผมสบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์ตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain
2: villain
0: ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: What? โอเคตัวตลกคือ Joker ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เราอย

0: ม่เศร้าสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สามนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
1: ้โอ้โหชอบมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
0: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกอนลูกอนลีกอนไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชื่อมาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ครับ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สัก
1: หน่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟังผมร้อง
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียงครับที่ปฏิบัติถึงเสียง
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift หรือไม่ก็ I have a talent ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณบ้องครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษอ
2: ีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: makeup
1: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นให้ทีเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
2: โอเค
1: นั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeupน้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: เก่งมากสีน้ำตาล brown สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อเย็บแต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้

0: บนะ
1: จีจูแกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอ
1: หล่อแล้ว
2: ถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
2: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
1: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แค่งั้นแต่งหนาวที่จะ
2: โทษนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยแต่งบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
2: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะชิชครับเสร็จแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
2: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
0: หล่อครับชิ
1: ชสอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
0: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ชื่อเกรก My name is สอนงามเล็กล่า
1: My name is teacher Greg Nice to meet you หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too วันนี้ที่ได้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะไปเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนทรักษ์อเนกลาภทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนดาบดำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมดวงแก้วลูกท่าเรือฝั

0: รางวัลรางวัลผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีมีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอยากเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
1: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นน้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: Alike
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am Alike Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute
0: น
1: ่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะครับ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับสวัสดีครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent Tick tock tick tock ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ oh.

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าว่าวัน

0: คุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิทอเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายบีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกั

0: ปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก
1: ่
0: อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี้ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
2: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราอาจจะดูหนัง ดูหนังด้วยก็ได
2: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
2: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
2: ้
0: ครับ
2: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
2: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
2: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
2: ให้ความรู้น้องทั้งบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
2: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
2: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขาเก็บเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขาเป็นตัวเขาคนเดียวเขาเป็นคนที่ดีที
0: ่ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
2: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
2: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับ เพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกนอไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
2: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
2: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
1: วันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นน่ะมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะเออแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
2: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเออคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
2: ับ
0: มันเป็นกับดัก
2: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือแล้วนะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
2: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเอง2พื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมคะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติด F กันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่ คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูฟุ้งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
0: ได
2: ้ร่วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
2: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะบี
0: ้สวัสดีครับ
2: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
0: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลา กว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้า

คนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็นcustomer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้ว consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2 ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะIndemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnityค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily

hospital indemnity up to 150 days per year. One more time, my insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150 วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะ

านหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็เมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั่นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะ

แขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษา He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็น

เป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำ sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคหนึ่งนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Everybody
1: welcome to
0: English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า too ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า too หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: ถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้
5: hello hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab

0: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินแกร็บเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินแกร็บเนี่ยนะครับต้องใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
1: what would you like to order
2: I want a pizza
1: อ๋อเขาจะกินพิซซ่า what kind of pizza would you like
2: oh okay okay I would like a pepperoni
1: would you like extra cheese
2: extra cheese what no extra cheese would be nice but not extra shit
0: ถ้าเราเสียงสั้นๆชีสเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
1: อ๋อ Would you like extra cheese
2: pepperoni extra cheese thin crust okay
1: okay crust
0: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบางpepperoni เพิ่มเนยแข็ง
2: okay so do they have a large or regular
1: regular regular
0: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
1: we have both sizes
2: so I'll take a large then
0: เขาจะเอาไซส์ใหญ
1: ่ we have special offer buy one get one free
2: Okay, I'll take regular then.
1: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
0: ก็เปลี่ยนไซส
1: ์ Okay, sir. What is your address?
2: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
1: Okay, Mr. Bill Gates.
2: No, not Bill Gates. Blue Gate.
0: เขาไม่ได้หมายถึงบิลเกตอันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและBlue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
1: โอเค I will deliver it to you within 30 minutes
0: ดีไปละ
2: ครับ
1: Sir Your pizza
2: Hello You're too late
1: ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงอะคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
1: พูดไงครับ
0: sorry to keep you waiting
1: sorry to keep you waiting
2: so how much does it cost
1: buy one get one free special offer for you
2: okay
1: 350 baht
2: okay here you go
1: right. ครับ
2: thank you all right
1: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
2: what small money
1: small bank
2: what small bank
0: hey small notes
1: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
0: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงแล้วไหมครับพี
1: ่
0: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
1: ้
0: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ได้ไหมครับ
1: sir you have any small note
2: I'm sorry but
1: I don't have some change
0: พี่จะพูดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
0: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอก I don't have any change
1: I don't have any change
2: well I'm sorry I don't have any change either
0: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี
1: ่จะทำไงล่ะครับ
0: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
1: I have to go find some change
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ too แล้วก็ enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆคะมารู้จักคำว่า too กับ enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า enough คำว่า enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะคำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะคำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะคำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไปเอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: The evening before attacking Chantaburi
6: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
5: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
6: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
5: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
6: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
5: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
6: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได้
7: So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control,
8: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
7: he has enough manpower and resources to build himself an army and a navy to regain Siam's lost sovereignty.
8: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได
7: ้
8: แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
7: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
8: ง่ายกว่าเยอะ
7: โอเคนะไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
8: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
7: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
8: เราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่
9: สวัสดีครับ
7: โอเคดีครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
9: ครับผม
7: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
9: ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
9: เชิญแล้วครับ
7: เชิญครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
10: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
7: So these are the basic tools needed in order to build battleships
11: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
7: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
10: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
7: so that's 100 battleships within 3 months
11: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
7: ซ้อมยังไงเหรอ
11: เนี่ย a drill
7: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่างโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
10: นี่เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
7: อ๋อใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
10: ครับ
7: alright so we got drills and your building equipments and all
10: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
7: Do you still have the original ships back then
11: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
7: แบบดั้งเดิมเลย
10: ยังมีครับยังมี
7: ขอดูได้ไหมพี
10: ่ได้ครับได้ครับ
7: โอ้โหใช่เลย
10: นี่เรือส ำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
9: Chinese vessel บ้านนี
8: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
9: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกับอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
10: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
9: Back in the old days, this used to be a canal.
8: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
9: ้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ And if you guys want to come to this shipyard museum
8: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
9: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
8: ครับผม
9: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
8: พี่เล็กเขาได้
9: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
12: อยู่ประจำครับผม
9: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
13: สวัสดีครับ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
3: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะ
4: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ
3: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
4: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
4: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะมีอะไรกันบ้าง
3: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
4: แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทน

0: ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น the letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
2: รถไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: 100%
1: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
2: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
1: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์ค่ะจะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำค่ะทั้งสองล้อค่ะ
2: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
1: ใช่
2: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
1: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
2: เรือ
1: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
3: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
2: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
1: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติไป
2: แล้วเรื่องการชาร์จ
1: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
2: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
1: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
3: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
1: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
3: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
1: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
2: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
1: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปค่ะ
2: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
1: อันนี้ง่ายมาก

0: เลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คําว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวๆๆหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: มีหัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภัยค่ะ
1: ไม่มีการ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เสียบบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
2: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปอ้าวกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: To ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป To many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป To much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ไหไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขนาดที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
1: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
0: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
1: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust that fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: goodbye see you again
2: see you later
1: that's right
0: yeah that was a great job you can also saySee ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Ooh. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป.4
1: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R E M E M B E R
0: Your answer is correct. Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
1: ุ่นน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขอว่าอะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
5: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
0: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
0: Okay your answer is correct congratulations
1: โอ้ telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Stop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนที่ Bike Stop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: เจ็ดกับแปดแล้วคร
1: ับ เจ็ดกับแปดอันไหนดีล่ะ
6: เจ็ดแล้ว
1: เจ็ดจะแปดอ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is medium
6: M E D E
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
5: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is prime
6: P-L-N-E
0: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is P-R-I-M-E
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
6: ชื่อนามิดครับ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
6: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
6: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is history
6: H-I-S-T-O-R-Y
0: Okay, your answer is

0: Correct. Congratulations.
1: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
2: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิเปโรที่ไปสับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
0: Your word is charm.
3: C-H-O-M.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
4: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: Your word is bilingual
4: B I L I N G U A L
0: All right your answer is correctCongratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
5: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready?
5: Yes
0: Your word is monster
5: M O N S T E R
0: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
1: Monster แปลว่าอะไรคะ
6: สัตว์ประหลาด
1: ถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
7: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
8: มูลนิธิ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ

0: เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
0: หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศพนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
0: ได้ค่ะ
1: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now facts
0: f a x
3: sheet
0: SHEET
3: Clip
0: CLIP
3: Coffee
0: COFFE Pass
3: Printer
0: PRINTER
3: Cabinet
0: CABINET
3: Folder
0: FLODER
3: Folder
0: Pass
3: Whiteboard
0: WHITEBOARD
3: Window
0: WINDOW
3: Stapler
0: ST Pass
3: Coffee
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
0: COFFEE
1: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
3: Folder
1: Folder
0: FOLDER
1: ใช่แล้วก็รู้นี่Right, Professor?
3: That is right.
1: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
0: 7
1: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะมีหลายเสียงเลยรอบนี
4: ้หมายเลข5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Bed
0: B-E-D
3: Chair
0: C-H-A-I-R
3: Bench
0: B-E-N-C-H
3: Vase
0: Again, please
3: Vase
0: Pass
3: Table
0: T-A-B-L-E
3: Carpet
0: C-A-B-E-C-H
3: Carpet
0: Pass
3: Curtain
0: C-A-N-T-R-Y
3: Curtain
0: Pass
3: Couch
0: C-A-N-T-R-Y C-O-U-N
3: Couch
0: C-O Pass
1: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ Vase
3: You spell Vase V-A-S-E
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ Carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า Carpet คืออะไร
5: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
0: C-A-R-P-E-T
1: ถูกต้องค่ะ Carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะหมายเลขอะไรนะคะน้องนามิ
0: ค่ะ
1: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไม่รู้คืออะไร
0: เพชร
1: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนามิ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Amber
0: Pass
3: Ruby
0: R-U-B-Y
3: Pearl
0: Pass

0: ลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
1: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
2: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรEuropean countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
2: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Russia
2: R-U-S-S-I-A
1: France
2: F E-A-C-H
1: France.
2: F-E-A-C-E.
1: France.
2: Pass.
1: Spain.
2: S-P-A-I-N.
1: Poland.
2: P-O-L-A-N-D.
1: Italy.
2: I-T-A-L-Y.
1: Greece.
2: Pass.
1: Ireland.
2: I-R-E-L-A-N-D.
1: Hungary.
2: H-U-N-G-A-R-Y
1: Austria
2: A-U-S-T-R-A L-I-A
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะรับดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
1: We will start now. Tree.
2: T-R-E.
1: Rock.
2: L-O-D.
1: Rock.
2: R-O-C-K.
1: Cave.
2: Pass.
1: Leaves.
2: Leaves. L-E-A-V-E-S.
1: Creek.
2: Pass.
1: Vine.
2: Pass.
1: River.
2: River. R-I-V-E-R.
1: Mountain.
2: Pass.
1: Wildlife.
2: Pass.
1: Waterfall.
2: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
0: cave
1: that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e

0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English

0: ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้นะครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเหรอคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรครับคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟครับเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะ

0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วเรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ
1: และเมนูที่วันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านล็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอา

วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็น gastronomy เนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่า gastronomy ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ย gastronomy เนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเผาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shung Ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สัมฤทธิ์ผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นอย่างดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะค
1: ุ
0: ณ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวังครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
0: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
0: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
1: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
0: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนด ปริมาณในการรับประทานหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
1: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์มีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
0: ทำไมอะคะ
1: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
0: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
1: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
0: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
1: ครับ
0: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะเรื่องนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้ว

0: ก็เปอร์เซ็นที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี
0: ้ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ
1: ยังไงคะคุณหมอคะ
0: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
1: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
0: ้ครับ
1: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
0: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
1: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย
0: ่
1: างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
0: ั
1: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
0: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
1: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้น
1: ะ
0: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
0: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีนึง
1: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
0: ู
1: บบุหรี
0: ่ครับ
1: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
0: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
1: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
1: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
0: ครับผมส่วนนึงอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมุติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
0: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้ววิธีสังเกตอาการแล้วคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได
0: ้ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
1: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
0: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
1: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ใช่ครับต่อมา
1: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
0: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้ว
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
1: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
0: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
1: ม
0: ีครับในบางราย
1: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
0: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเงี้ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: ครับอันนี้ก็
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือ มันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากัน
0: ครับ
1: แล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหน

0: ย่อยลงไปอีกเหรอ
1: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
1: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมโมแกรมนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
1: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
0: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
1: ครับผม
0: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
1: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
0: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับผม
0: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
1: เรดิโอเทอราปีครับ
0: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
1: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
0: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
1: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
0: ้
1: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
0: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
1: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
0: ก็ไม่สามารถบอกได้ ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับ
0: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่

0: เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
1: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
0: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
1: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
0: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับเพราะว่า
0: อ้าวทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
1: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ
1: มั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
1: ครับ
0: รับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
1: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
0: ๆ
1: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
0: เขา
1: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
0: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
1: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
0: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
1: ถูกครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
1: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชตกรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: we be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยวุฒิมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: Brocade Tuk-tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up, up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog head tuk-tuks. In the beginning, the frog head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D.The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct!เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who What or Where เกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This provinceIs 498 kilometers away from Bangkok, with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two: This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai.Dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมออวิทยาศร Your answer is
7: ระยองครับวินส
0: ์ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
2: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่า and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ.วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
5: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
5: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันใช้พัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 4:00 ครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now.
3: เกมเป็นสิ่งนี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูน

0: จากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
1: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมองยันบอลเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจากดราก้อนบอล1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังคี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอเรนเยเกอร์ Attack onไทเทนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอวิยานุสรครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
2: The winning is not everything but wanting to win
1: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
3: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
1: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
2: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
1: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
4: A. A. Get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
1: ข้อ A นั้นNot just yet. Bouncing back to Buran Lamlik, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
2: It is C.
1: อ่านให้ฟังดีๆสิ
2: During the

0: reigns of King Rama V, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
1: ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ Correct! เอ้าเกมต่อไปมูลค่า 200 คะแนน Just simply answer who, what, or where. That's the name of the game.
2: The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three. The game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four. One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood.
1: เอาล่ะสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย Your answer is
0: มวยเฉลย
1: ได้ไม่ได้It's yours
2: Did you guys know it was Muay Thai or sea boxing Don't worry you guys look so tense man แบบยิ้มหน่อยพักสักครู่ We will be back after these messages Because the next game that we're about to play เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or False Now the topic for the true or false game will be the southOf Thailand.
3: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
2: You ready?
0: Yes.
2: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand.True or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and the largest island in Surathani.
0: True.
4: True.
2: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
4: True.
0: False.
2: Phang Nga province has an area that borders the Indian Ocean.
0: False.
2: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
4: Wow.
0: True.
2: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
0: Wow.
4: True.
2: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
4: False.
2: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
0: False.
4: True.
2: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
4: True.
0: False.
2: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
0: True.
4: False.
2: ชุมพร River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
4: True.
0: False.
1: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับ ทั้งคู่รับไปพร้อมตอบเท่ากันครับคือ5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึก

0: ขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ false นะไอ้สีเธอคอยเธอคอยอ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
2: Iron Man Black Panther
3: Ant-Man
4: Superman
5: Doctor Strange
6: Black Widow
7: Pass
8: Pass
9: Pass
10: Iron Fist
11: Pass
12: Pass
13: Pass.
14: Superwoman.
15: Pass.
16: Odin.
17: Wolverine.
18: Black Panther.
19: Pass.
20: Pass.
21: Pass.
22: Scarlet Witch.
23: Luke Cage.
24: Venom.
25: Hela.
26: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvelสตูดิโอนั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมีโซเชียลพอลิติคอลเอคอนอมิกเสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceedingto the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะรำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
27: So first of all I think this kind ofTV show give me a lot of opportunity, especially some the knowledge that I didn't know before. Mm-hmm. So I really hope that I will, you know, applying all of these things into my daily life.
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของวีคที่3นะครับหรือว่าวันที่16แล้วของทั้งซีซั่นนี้นะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่มีการใช้อุปกรณ์ทำให้แต่ละท่าเนี่ยเหมือนค่อนข้างเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำท่าได้หลากหลายขึ้นสำหรับวันนี้นะครับจะมี3อุปกรณ์ครับคือดัมเบลลูกบอลและมินิแบนครับทุกคนก็เตรียมตัวมาให้พร้อมทีนี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับโอเคเราจะวอร์มจากอยู่ที่พื้นครับโอเคลงเราจะทำท่า stretch the needle ครับโดยการที่เปิดมือขวาขึ้นเปิดตัวหันขึ้นไปบนเพดานเสร็จแล้วค่อยๆทิ่มมือไประหว่างมือกับเข่าเราแล้วก็เอียงไปให้สุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่แล้วกลับขึ้นมาครับ
1: ขอ6ทีหายใจเข้า
0: หายใจออกค่อยยืดไปครับ2ไปครับจังหวะที่ยืดไปให้รู้สึกยืดจนมาถึงบริเวณหลังตรงนี้เลยนะครับ
2: ครับ
0: ดีดีเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ ยืดออกไป
2: อีกทีครับ
0: นะยืดโอเคสลับข้างครับฝั่งนี้ค่อยๆดันออกไปครับเปิดขึ้นค่อยยืด2เปิดขึ้นก่อน3 4 5และ6ลุกขึ้นยืนนะครับยืดแฮมสตริงนิดนึงวันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงก็จะมีแฮมสตริงมีก้นด้วยแล้วก็หลังเราจะทำท่ากวักน้ำ10ทีสลับข้างไปมาไปครับ1 2 3 4 5 6 7ให้รู้สึกยืดข้างที่เหยียดออกนะครับข้างที่เหยียดไว้ยืดต้นขาด้านหลังและ10โอเคจากนั้นมาวอร์มหัวไหล่นิดนึงหมุนกว้างๆไปข้างหลัง8ที 4 5 6 7 8ไปข้างหน้าอีก8ครับ1 2 3 4 5 6 7 8สุดท้ายมาเริ่มบริหารกระตุ้นกล้ามเนื้อท้องกับก้นนิดนึงก่อนที่จะเข้าโปรแกรมกันครับมาอยู่ในท่า All Four กันครับเราจะทำท่า Bird Dog แค่12ทีครับแตะโกงหลังยืดตรงฝั่งคำฝั่งเดียว6ที2เก่งไว้ให้ลำตัวตั้งตรงให้ลำตัวขนานกับพื้นไว้3 4 5ช้าๆได้6อีกข้างนึงครับและปลาย1 2 3 45และ6ต่อไปเราจะทำท่าไฟไฮแลนด์นะครับถ้าใครอยากที่จะเพิ่มความหนักสามารถเอายางมาไว้บริเวณเหนือเข่าได้แต่ว่าอันนี้เราจะทำแค่ตัวปากก็พอครับ
1: ครับผม
0: วอร์มอยู่โอเคอยู่ในท่านี้เปิดด้านข้างขึ้นแต่ตัวขนานกับพื้นไว้ขอฝั่งละ8ทีไปครับ ให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่เปิดออกจับตัวขนานกับพื้นไว้เปิดสุดเท่าที่สามารถทำได้
2: 8ครับ
0: สลับข้างครับ3 5 6 7และ8โอเควอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าท่าแรกกันครับท่าแรกจะเป็นท่ารวมกันระหว่างเดดลิฟต์กับโล
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหยิบดัมเบลมาได้ครับโอเคหยิบดัมเบลมาเรียบร้อยเราจะทำท่าเดดลิฟต์กันก่อนโดยการน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวตลอดดันสะโพกไปข้างหลังจนน้ำหนักอยู่ประมาณกลางแข้งจากนั้นก็โรเข้าแล้วลุกขึ้นมา อันนี้คือนับ1
2: ครับผม
0: เราจะไป dead lift row ขึ้นมา dead lift row แค่นี้12ที
2: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับดันไปข้างหลัง row เข้า1 2ยืดตัวขึ้นไว้ตลอดนะครับระหว่างที่ทำเกรงท้องไว้ตลอดเวลาหลังเราจะไม่โก่งนะครับใช้กล้ามเนื้อจากบริเวณก้นเดดลิฟต์อย่างที่คอยบอกนะครับเป็นการดันสะโพกไปข้างหลังเป็นลักษณะการขยับของข้อสะโพกสควอทจะเป็นการขยับของข้อเข่ามากกว่าหรือเรียกว่าฮิปฮินจ์ดันสะโพกไปมายืดอกไว้เกรงหลังด้านบนไว้ตลอดเวลาถ้าไม่เกรงหลังด้านบนไว้จะกลายเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่เอายืดขึ้นดันและโรลเข้าหายใจเวลาออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าไปเรื่อย12ที่น้ำหนักลงส้นเท้าไว้
2: อีกทีครับ
0: โอเคดีครับท่าสวยดีมากครับต่อมาจะเป็นซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนคราวนี้จะมีความยากเพิ่มขึ้นโดยการมีมินิแบนจะอยู่ที่ข้อมือครับ
2: ครับ
0: แต่ผมสาธิตแบบยืนให้ดูก่อนเราจะยืดขึ้นและดึงเข้ามาที่ตัวลองให้ดูแบบท่าจริงเราจะนอนคว่ำไปที่พื้นแขนไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นแบบซูเปอร์แมนเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาที่อกและกลับลงมาเพราะฉะนั้นจะมีจังหวะค้างอยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างเยอะระหว่างที่ดันตัวขึ้นมาให้ออกแรงจากก้นด้วยนะไม่ได้เป็นแบบงอเข่าแบบนี
2: ้ครับ
0: เป็นแบบยกขึ้นโอเค12ที่เตรียมตัว3 2 1ไปครับยกขึ้นดึงดีมากแล้วเราจะออกแรงจากปีกแลตในการดึงเข้ามาและหัวไหล่ด้วยในการดันแขนไว้ดีมากครับยกขึ้นมาเท่าที่เราไหวหายใจออกดึงเข้าโอเคเท่าไหร่แล้วครับ
2: 5ครับ
0: ยกค้างไว้หาจังหวะหายใจถ้าโอเคตามองพื้นไว้ไม่ต้องเงยคอเดี๋ยวจะเจ็บคอได้

0: ทีนี้ครับ
1: ทีเดียวโอเคว
2: างลงได้ครับต่อไปจะเป็นท่า Mountain Climber ครับ Mountain Climber ขอแค่20ทีทวนให้นิดนึงครับ Mountain Climber เตรียมตัวอยู่ในท่า High Plank แบบนี้มืออยู่ตรงกับหัวไหล่นะครับมือจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก้นไม่โด่งกดเกรงก้นเกรงท้องตัวตรงค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้โอเคพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
2: 20ที3 2ไป2 3 4 5 19
0: 20
2: โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้าย TYI แต่เราจะใช้ลูกบอลลูกบอลมาเสร็จปุ๊บเราจะโน้มตัวลงไปใช้ในการพิงโดยที่จะอยู่ประมาณใต้ราวนมลงใต้ราวนมของเราตรงนี้นะครับวางลงแบบนี้ตัวจะเฉียงขึ้นมาประมาณ45องศายื่นแขนขึ้นเป็น T 45องศา Y และตรงๆ I 3มุมนับ1ขอ8ที
0: ใช่นี้ไหมครับหรือ
2: ไม่ใช่ครับมือเปล่าก่อนครับ
0: ครับผม okay. เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับเอียงตัวมาข้างหลังอีกนิดนึงครับเพื่อให้ตัวเราบอลทั้ง45องศาโอเค3 2ไปครับถ้าลูกบอลใครได้ลูกใหญ่มากเนี่ยสามารถจะนอนคว่ำไปบนลูกบอลเลยก็ได้เพราะที่มือเราจะได้เหยียดขึ้นเหยียดลงได้เยอะเรียกว่า full range of motion คือสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มมุมของมันอันนี้ลูกบอลเราจะเล็กนิดนึงเลย45องศาขึ้นมาเพื่อที่เนฟจะได้ขยับแขนได้ค่อนข้างกว้างดีมากถ้าโอเคตามองพื้นไปได้เลยครับเนฟดีเพื่อไม่ให้คอเราไฮเปอร์เอ็กซ์เทนขึ้นมา
0: 6
2: ดีครับทีเวลาทีจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังตรงนี้ให้มีการหนีบกันเข้ามานะครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานตลอดในทุกท่าที Y และ I
0: 8ครับ
2: โอเค
0: 8ทีใช่ไหมคร
2: ับ 8ทีครับ
0: โอเคครับ
2: เยี่ยมมาก3มุมนับ1
0: ครับผม
2: เราทำไปวันเกือบ24ทีจริงๆเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆการใช้แค่บอดี้เวทก็เหนื่อยแล้วครับโอเคหยิบดัมเบลมาครับให้พักระหว่างนี้ทวนเดดลิฟต์ให้นิดนึงครับเดดลิฟต์เราจะต้องน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวที่สุดดันสะโพกไปข้างหลังส่วนโรเป็นการดึงเข้ามาบริเวณสะดือหรือท้องของเราไม่ได้ดึงเข้ามาที่อกข้างบนตรงนี้ระหว่างที่ดึงหนีบศอกชิดติดไว้และเปิดขึ้นหายใจออกแบบนี้กดไหล่ให้ห่างหูด้วยบางคนจะดึงเข้าแบบนี้ไม่เอา
0: ครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: ให้เวลาอีก10วิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับใช้กล้ามเนื้อ
0: ใช่ครับเมื่อกี้ก็ใช้ช่วงหัวไหล่กับช่วงตรงปีกเยอะใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: กลางหลัง
2: วันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
2: ถ้าหลังแข็งแรงเราก็จะค่อนข้างยืนแบบอกผายไหล่พึ่ง
0: ครับผม
2: โพสเจอร์จะดีครับโอเคเตรียมตัวเข้าเดดลิฟต์ครับ12ทีเดดลิฟต์ทูโร่3 2ไปครับดันสะโพกไปข้างหลังดึงเข้าท้องขึ้น1 2 3 4ดันสะโพกไปข้างหลัง57 8 9 10 11สุดท้ายโอเคเยี่ยมมากเตรียมตัวทำซูเปอร์แมนแรดพูลไว้มินิแบนที่บริเวณข้อมือแบบนี้นะครับออกแรงต้านไว้นอนคว่ำลงไปเตรียมตัวซูเปอร์แมน12ครับเตรียมตัว3
1: 2ไปยกตัวขึ้นดึงเข้า1 2 3 4
2: เก่งไว
1: ้5ดีครับ6 7ออกแรงต้าน
2: ไว้ใช้ปีกในการหนีบเข้ามา
1: แต่ใช้กลในการยกขา
2: 9
1: 10 11 12
2: โอเควางลงได้ครับต่อไป Mountain Climber 20ทีพร้อมไหมครับ
0: ครับ
2: โอเคให้หายใจนิดนึงให้ทุกคนเข้าท่านิดนึงครับให้พักหายใจแป๊บเตรียมตัว20 3 2 1ไปครับดึงเข่าเข้ามาที่อกสลับไปมาเรื่อยๆรู้สึกถึงท้องเกร็งท้องดีไปเรื่อยๆครับ
0: 6 7
2: แขนอยู่ตรง
0: 8 9 20
2: โอเคเยี่ยมมากถ้าแล้วหยิบลูกบอลมาเตรียมตัวทำ TYI Set up ครับระหว่างนี้ให้พักนิดนึงผมทวนท่าให้นิดนึงนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเวลาทีนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานที Y ลงมาก่อน45องศาขึ้นจะเป็นตัว Y ลงแล้วไปข้างหน้าตรงๆจะเป็นตัว I เราใช้กล้ามเนื้อด้านหลังมัดเล็กๆของเราครบทุกมุม
0: ครับ
2: โอเคพร้อมไหมครับ
0: อึ๊บ
2: 8ทีเซตอัพท่าระวังนิดนึงนะครับลูกบอลมันกิ้งได้อันนี้บอลจะแบนนิดนึงก็เลยจะแบบไม่ค่อยกิ้งเท่าไหร
0: ่ครับผม
2: โอเคเตรียมตัว3 2ไปครับที่ Y I 1 2 3สี่ห้าอยู่ตัวไว้หกกดไหล่ไว้เจ็ดนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานและแปดจบไปเซตที่สองให้พักนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับสองเซตนี
0: ้ครับหัวไหล่เต็มที่ครับแล้วก็ช่วงหลัง
2: มีตรงไหนที่เจ็บปวดหรือตึงไหมครับหรือรู้สึกทำไม่ถนัด
0: วันนี้ไม่มีครับไม่มีท่าไหนตึงแต่อาจจะเป็นช่วงบอลอาจจะแบนไปช่วงนี้ก็คือเหลือมืออะไรแบบลงไม่สุด
2: ลงไม่สุดใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าใครได้ใครใช้ลูกบอลลูกเล็ดเนี่ยก็ถ้าเกิดเรายิ่งไปขนานกับพื้นแบบนี้แขนมันก็จะลงได้แบบไม่สุด
0: ครับ
2: ก็เลยให้เปิดขึ้นมา45องศาขึ้นมาแบบนี้ให้มันกดอยู่ที่แค่ใต้เรานมเราเท่านี้นะครับก็จะสุดได้หน่อยแต่ถ้าบอลลูกใหญ่มากๆเนี่ยก็ทำได้กับที่ให้ระวังกันนึงคือพอลูกบอลมันแข็งมากๆเนี่ยถ้าลมมันเต็มมากๆเนี่ยมันจะกลิ้งได้ง่ายเราต้องเกรงท้องเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหรือกางเข่าเราออกเพื่อให้ฐานมันกว้างเพื่อบาลานซ์ให้อยู่โอเคพักกันพอประมาณแล้ว
0: ครับ
2: เตรียมตัวหยิบดัมเบลมาเดดลิฟท์ทูโลครับรอบสุดท้ายแล้วพร้อม3 2ไปครับด้านดึงดันสะโพกไปข้างหลังดึงน้ำหนักเข้าท้องยืดอกหลังตรงลืมรอปึ๊บโอเคดันสะโพกไปข้างหลังโรลดีเดดลิฟต์แล้วก็โรลกล้ามเนื้อแฮมสตริงก้นและหลังไปในตัว
0: สิบครับ
2: อีกสองที่มาโอเคเยี่ยมมากครับวางลงหยิบมินิแบนมาครับ

แบนวางไว้ที่พาดไว้ที่ข้อมือออกแรงดันเบาๆไปด้านข้างนอนคว่ำค่อยๆเข้าท่าครับนอนคว่ำไปที่พื้นยื่นแขนไปด้านหน้าอันนี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเอามินิแบนออกและอยู่ในท่าแขนอยู่ข้างลำตัว

0: Isso aí. Ó. Quieto. Calma. สิบอีกสองทีสุดท้ายโอเคว
1: างลงเตรียมตัวเข้ามาทั้งแฮมเบอร์ครับชุบโอเคมืออยู่ตรงหัวไหล่แบบนี้ไม่อยู่ตรงนี้ก้นไม่โด่งหลังแม่นเกรงท้องเตรียมตัว20ที3 2 1ไปครับแต่19โอเคเยี่ยมมากหยิบลูกบอลมาครับท่าสุดท้ายแล้ว TYI บนลูกบอลเซตอัพท่าโอเคพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: 3 2 8 TYI 1สอง สาม
0: สี่ ห้า หก เจ็ด สุดท้าย โอเค
1: เยี่ยมมากครับวันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อด้านหลังเกือบโดนครบทุกส่วนเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ด้านบนจาก TYI ลงมาที่โร
2: ก็มีข้างหลังด้วยครับ
1: ก้นจากเดดลิฟ
2: ท
1: ์แฮมสตริงจากเดดลิฟ
2: ท์แล้วก็ตรงหน้าท้องด้วยครับ
1: และแถมท้องให้นิดนึงที่เมาท์ติงไคลมเบอร์ครับเยี่ยมมากครับโปรแกรมวันนี
2: ้ครับรู้สึกตึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ได้วอร์มหน้าท้องไปแล้วก็ยังมีความเรียกว่าความตึงอันเก่าอยู่ก็เลยรู้สึกชัดเจนว่าถ้าเราทำถูกเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วจริงๆวันนี้ใส่ท้องเข้าไปแค่ท่าเดียวเพราะพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมที่เน้นท้องโดยเฉพาะจะเป็นแบบคอมัสเซิลก็จะสนุกไปอีกแบบครับเตรียมตัว stretching กันครับนั่งขัดสมาธิให้ตึงครับเปิดตัวขึ้นมาไว้ครับวางมือไว้ด้านข้างทางฝ่ามือหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกเอียงไปทางขวาหัวเข่ากดไว้ที่พื้นตัวเปิดให้อกเปิดขึ้นไปหาเพดานไว้นะครับเราจะไม่ได้ความลงแบบนี้เปิดขึ้นมาไว้3 2 1สลับอีกข้างนึงครับยืดตัวขึ้นค่อยๆสไลด์มือเอียงซ้ายไปกดเข่าขวาลงไว้พยายามเปิดหน้าอกขึ้นไปที่เพดานสามสองหนึ่งโอเคต่อมายืดแฮมสตริงครับยืดขาไปด้านหน้าหนึ่งข้างครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้ถึงแค่ไหนแค่นั้นเข่าไม่งอรู้สึกยืดด้านหลังของขาสามสองหนึ่งสีเราทำท่าขาพาดมาครับโอเคและกอดเข้ามายืด3 2 1สลับข้างครับพับขาขวาเข้ามาบ้างวางไว้แบบนี้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้แค่ไหนแค่นั้นสาม2 1โอเคสลับไขว้ขามาใช้แขนซ้ายกอดเข่าเข้ามาและโน้มตัวไปด้านหลังรู้สึกยืดที่สะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับนี่เปิดตัวไว้3 2 1โอเคนั่งขัดสมาธิครับทีนี้เราจะยืดหลังด้วยท่าใหม่บ้างครับยืดแขนพับกันไว้แบบนี้โอเคตั้งขึ้นข้างหนึ่งตั้งขึ้นอีกข้างหนึ่งและทีนี้ประกบเข้าหากันแบบนี้

0: ได้แค่ไหนแค่นั้นทีนี้ค่อยๆลองโน้มมันไปข้างหน้าเราจะรู้สึกยืดด้านหลังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคลองกดไหล่กดศอกลงมาหาตัวกดขึ้นไปข้างบนลงมาที่เดิมโอเคทีนี้สลับข้างที่อยู่ข้างบนครับถ้าใครแขนซ้ายข้างบนไปอยู่ข้างล่างพับขึ้นพับขึ้นและประกบเข้าหากันรู้สึกเหมือนดึงศอกไปข้างหน้านิดนึงยืดหลังกดไหล่กดศอกลงดันศอกขึ้นสึกคลายโอเควางลงครับจะคลายข้างหลังต่อมาสุดท้ายคอครับวางมือไว้กับพื้นเพื่อไม่ให้ไหล่ยกตามหันคอไปทางขวาแล้วค่อยๆกดเข้าไปที่รักแร้ตัวเองต้องยืดตัวขึ้นมาไว้นะครับบางคนทำแล้วแบบห่ออยู่นี้จะไม่ค่อยยืดเปิดตัวไว้3 2 1อีกข้างครับวางมือลงหันไปข้างๆและกดเข้าไปนี่จะยืดด้านหลังเพราะวันนี้หลายท่าทั้งซูเปอร์แมนทั้ง TYI บางคนจะเก่งคอ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สุดยอดมากจริงวันนี้เป็นโปรแกรมที่ชอบมากอันหนึ่งเพราะว่าจะเน้นพวก posterior chain posterior chain คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเกือบทั้งหมดซึ่งสำคัญมากที่สำหรับทำให้เรามี posture ที่ดีนะครับหรือแม้แต่สุขภาพที่ดีก็ตาม
1: ครับ
0: สำหรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นเน้น core muscle เน้นท้องครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้กับ Storm Together ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาหรือเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยอะไรยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ตอบครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ต่อไปนี่นะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed meFor losing the money นี่ไง for ใช่ไหม He blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ Vote for แหมนะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for Who did you vote for คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนี่นะครับ watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะครับเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มนะทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun wayI'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for

months that 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits youThis suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her numberun ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะ Hillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับI find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ Thank you for watching นะฮะ Thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ Thank you for coming ขอบคุณที่มา Thank you for helping me Thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามในวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for เลยนะครับสองคำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry foraความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับ

ไม่ใช่นะครับ so แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to timeก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางหน่อยครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดแบบไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English andpaying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนั่นนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานั่นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนั่นนะฮะต่อไปนั่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนั่นนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer frommigraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resign I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absentfrom the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5มันก็เหมือนกันล่ะครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันล่ะฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ Scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ So start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ

You will benefit from watching this show and learning a lot of English. I guarantee. Benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone นั่นคือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ TO2 กับ OF of นั่นเองครับ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great culture, livelihoods, the West Sea give rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the Phonlap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures, but also represents Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคนะคะOur topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
2: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
3: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what shouldI have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
4: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
4: กินอันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
5: แม่
0: เอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
5: กินหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
6: กินเน
0: ื้อ which oneทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
6: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสรุปแล้วโอเค so this for breakfast right And after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งโน้นนะคะยังใจเย็น
5: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยครับเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
4: ้
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะ

เดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไอ้นี่แปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรIce cream, beef, yes.

0: Which one? Seller. เจอไหมเอ่ยอันหนึ่งนะคะ yes โอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะนะมาไปโอเคดันผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง can you find that มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนมันแปลว่าอะไรครับ can you find thatthe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext. แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกิน Chicken ชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very good This What is this Teaแปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn โอเค next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this sandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon นะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษและออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: คู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร

0: ช่ไหมคะน้ำนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมาอะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry fry rice fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ Bubble
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันFry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว Fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ Fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
3: โรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
4: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
5: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
6: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
7: หมดแล้วค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lee Ke.
1: หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสินธุ์
2: สวัสดีครับซิเชอร์เก๊ก
1: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
2: yes สมัครงานกันเลย
1: แต่ที่จะเก๊กว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ
2: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
3: ฮัลโหลทีเชอร
1: ์ฮายสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
3: thank you ครับ
1: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จะอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
3: สบายมากเลยครับ
1: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
3: very good ครับ
1: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
3: ได้ครับ
1: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
3: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
1: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
3: since I was two
1: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
3: a ล
1: ิ
3: เก
1: Actor
3: Actor
1: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
3: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
1: ใครสอนหนูร้องลิเก
3: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สรามน้ำเพชรครับ
1: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
3: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
1: คำว่าทหาร
3: ทหาร
1: soldier
3: soldier
1: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
3: soldier
1: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
3: ครับ
1: ใช้คำว่า villain
3: villain
1: ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า
3: Artist
1: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง act

0: actress?
1: Actor.
0: Nokia.
1: Cup.
0: How many actors in the troupe? หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
1: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนร้องก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
1: พระเอก
0: ครับ
1: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
1: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือโจ๊กเกอร์
1: โจ๊กเกอร
0: ์ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
1: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
0: ้โอ้โหชอบมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทีเชอร์ก็ลองด้วยสอนให้หน่อย
1: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกอนลูกอนลีกอนไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: ได้ได
0: ้โอเคแล้วยังไงต่อครับ
1: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้องสัก
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับที่ไปที่แบ
0: บ
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: จะไม่อร่อยมาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
1: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
1: I have a
0: ถูกต้องน้องก็มีผ่อนสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
0: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์เนี่ยนะ
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
2: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเราอ่ะ
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
1: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษเออ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
1: put on
0: makeup
1: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร
0: ์ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
2: โอ
0: เคนั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
1: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
1: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
1: face
0: คิ้วคือ eyebrow
1: eyebrow
0: จมูก
1: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
1: ปาก mouth
0: mouth ใช้แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า

0: put on
1: put on
0: lipstick
1: lipstick
0: คำว่าประแป้งคลายคำว่า put on powder
1: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
1: blush
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทาตาสีที่เราใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
1: พิง
0: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
1: brown
0: สีดำ
1: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
1: white
0: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เชื่อว่าให้คุณพ่อเจี๊ยบแต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าจะชิเตอร์แต่งเองทีเชื่อได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีชูแกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
0: ้โอเค
1: นี่ยังหล่อไม่พอ
0: ต้องหล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
2: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
2: ได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหลอกเกินโนเกียไป
0: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แข่งกันแต่งหน้าที่เจ้า
2: โทษนะเจ๊แต่งปกติของหนูเลยแต่งบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
2: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะทีเชอร์ครับเสร็จแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
2: ขอบ
0: คุณมากครับ
2: ว้าว I look so cool
0: โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับทีเชอร
0: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
1: handsome
0: สวยก็ beautiful
1: beautiful
0: น่ารัก so cute
1: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
1: ใช
0: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: Teacher Greg
1: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: โอ้วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ใช่ครับให้เต็มที่นะครับสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อนครับ
2: ใช่ครับเจอกันนะครับ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนทรักษ์อเนกลาภ

0: มาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลนู่นผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: ทิชชู่ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกทิชชู่ก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: ทิชชู่รู้ไหมครับว่าทิชชู่วันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทิชชู่จะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณทิชชู่นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทิชชู่ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทิชชู่รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: A Lee Ke
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: คุณบนเวที
0: ไปครับไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach 3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิทอเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
0: ่
1: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามาม ีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
0: ้
1: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ครูขอถามนะคะ
1: ครับผม
0: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่อนตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
0: ะ
1: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์ นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบนึงมันคือการคอนเฟิร์มว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
0: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
1: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
0: ้
1: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
0: ่
1: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
0: ้
1: ครับ
0: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
1: ้
0: ให้เป็นงานหลักเลยพี่พี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
0: อ
1: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
0: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
1: โอเคครับผมมองอย่างนี้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
0: ่
1: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
0: ์
1: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียว
1: ครับ
2: เป็นแบบที่ดีที่ปลายเราจะถึง
1: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
0: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
1: การบูลลี่หรือการที่คนไม่

0: ชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่มีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อิกนอร์ไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
1: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช
1: ่แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะเออแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดนี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไล
0: ค
1: ์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดแอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไร

ได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมา นี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้

0: คอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวคุณชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้อจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่า

ไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer ลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงการภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราส

ามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnityค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up

0: เลเวลอัพครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า too ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า too หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แอมไทย
3: พี่เป็นคนไทย
2: แอมไทย
3: พี่ถูกลองมา
2: ใครมาลองผมแอมไทย
3: พี่เหนื่อย
2: ก็ถูกแล้ว
3: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
2: เหนื่อยที่ครับผม
3: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
2: โอ้
4: Hello are you a food delivery man
2: Oh yes I am How can I help you
4: Could you grab me a pizza please
2: No I'm not a cab
4: A cab what do you mean cab
2: I'm not a cab
4: I don't need a taxi
2: I'm not a crab
4: What I don't need crab
3: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า grab ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว g ตัว r แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามก็สิครับว่า what would you like to order
2: what would you like to order
4: I want a pizza.
2: Oh, how to get pizza? What kind of pizza would you like?
4: Oh, okay. I would like a pepperoni.
2: Oh, would you like extra cheese?
4: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
3: ถ้าเราเสียงสั้นๆชิดเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
2: อ๋อ Would you like extra cheese
4: pepperoni extra cheese thin crust okay
2: okay crust
3: เนี่ยไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง pepperoni เพิ่มเนยแข็ง
4: okay so do they have a large or regular
2: regular
3: คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
2: oh we have both sizes
4: so I'll take a large then
3: เขาจะเอาไซส์ใหญ
2: ่ we have special offer buy one get one free
4: Okay, I'll take regular then.
2: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
3: ก็เปลี่ยนไซส
2: ์ Okay, sir. What is your address?
4: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
2: Okay, Mr. Bill Gates.
4: No, not Bill Gates. Blue Gate.
3: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อะไรมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและBlue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
2: Okay I will deliver it to you within 30 minutes
3: ดี
2: ไปละ
3: ครับ
2: Sir Your pizza
4: Hello You're too late
2: ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
3: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
2: คุณไงครับ
3: Sorry to keep you waiting
2: Sorry to keep you waiting
4: So how much does it cost
2: Buy one get one free Special offer for you
4: Okay
2: 350 baht
4: Okay here you go
2: ครับ
4: Thank you All right
2: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย Sir Do you have small money
4: What small money
2: small bank
4: what small bank
3: พี่ small notes
2: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
3: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคําว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทําไงรู้มั้ยครับพี
2: ่
3: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเค้าตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน

0: Can
1: อ๋อเหรอครับ
0: ได้มั้ยครับ
1: Sir you have any small note
2: I'm sorry but I don't
1: have some change
0: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
1: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
0: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับก็เลยใช้ change ต้องบอก I don't have any change
1: I don't have any change
2: Well I'm sorry I don't have any change either
0: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพี
1: ่เออจะทำไงล่ะครับ
0: เขาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
1: I have to go find some change
3: โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค
4: ่
3: ะ
4: น้องๆคะมารู้จักคำว่า Too กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
3: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น We have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
4: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น This dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น There are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
4: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น There is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
3: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: The evening before attacking Chantaburi
6: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
5: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
6: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
5: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
6: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
5: Adding that if they wish to have breakfast they would have to win the city together
6: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
7: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
8: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
7: He has enough manpower and resources to build himself an armyA navy to regain Siam's lost sovereignty.
8: แล้วพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนและพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
7: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีง่ายกว่า
8: ง่ายกว่าเยอะ
7: โอเคนะฮะไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
8: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
7: นะคน let's check out King Taksin's shipyard and museum here
8: เราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่
9: สวัสดีครับ
7: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่ฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
9: ครับ
7: นะถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
9: ครับได้ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
9: เชิญแล้วครับ
7: เชิญครับต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
9: นี่เป็นอุตตรสมิทงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
10: so these are the basic tools needed in order to build battleships
11: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะครับพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
10: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
9: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
10: so that's 100 battleships within 3 months
11: ดูดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
10: ซ้อมยังไงเหรอ
11: เนี่ยA drill.
10: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่านโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
9: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
10: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
9: ครับ
10: alright so we got drills and your building equipments and all
9: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
10: Do you still have the original ships back then
11: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหมครับ
10: แบบดั้งเดิมเลย
9: ยังมีครับยังมี
10: ขอดูได้ไหมพ
9: ี่ได้ครับได้ครับได้ครับ
10: โอ้โหใช่เลย
9: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
10: Chinese vessel บ้านนี
12: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
10: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
9: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
10: Back in the old days this used to be a canal
12: local people they put up walls around it เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
10: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
12: ครับ
10: And if you guys want to come to this shipyard museum
12: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
10: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
12: ครับผม
10: นะฮะ you come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
12: มาเจอพี่เล็กเขาได้
10: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
9: อยู่ประจำครับผม
10: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
9: สวัสดีครับ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีคะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs there hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า too นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ too นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know

0: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
0: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
1: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning I'm starving now ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมาก
1: ๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น This is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น The empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
3: รถไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: 100%
2: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดเอามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
2: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้อ่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้ง2ล้อค่ะ
3: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
2: ใช่
3: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
2: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
3: เรือ
2: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
4: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
2: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่
3: ะ
2: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อน

0: ร้อนออกมาด้วย
1: ข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
2: แล้วเรื่องการชาร์จ
1: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
2: ่
1: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
2: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
1: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก

0: ประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
1: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
0: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค
2: ์เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
2: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
2: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
2: ะ
0: หม้อสุกี
2: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
2: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
2: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
2: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
2: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
2: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
2: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
2: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
2: มีหัวเสียบอย่าง
0: น
2: ี้
0: ค่ะอันนี้เป็น
2: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภัยค่ะ
2: ไม่มีการ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
2: เสียบบ้านเลยไฟบ้านอย่างนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
2: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
2: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
2: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
2: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
2: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
1: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
1: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car parts แปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
1: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: to ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป to many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะ

0: คำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
1: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacture เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า Don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
0: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200